0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยวันนี้ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงในเวลา 7:00 นที่ผ่านมาซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จากฮ .6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไป
0: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงดำรงพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศและได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะยากจนสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นด้วยพระองค์เองจึงทรงตระหนักในความทุกข์ยากนั้นและทรงหาวิธีการช่วยเหลือจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทั่วประเทศเพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพทางศิลปะแก่ราษฎรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรพร้อมกับการถ่ายทอดงานศิลปาชีพอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติหลากหลายสาขาให้แก่ลูกหลานสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่นทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยจัดแสดงผ้าทอมือจากทั่วภูมิภาคซึ่งเก็บสีเก็บลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่มีความงดงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์โขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยในชื่อโขนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและโขนเฉลิมกรุงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกจึงจัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการทั้งในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระแม่แห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานที่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองยังผลให้ราษฎรทั่วประเทศมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปเพื่อให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไปเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน

0: นายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
1: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3ให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันรวมทั้งตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายส่วนมาตรการระยะยาวให้เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นโดยย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
2: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
1: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและส่วนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถ ารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นคือการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐ
3: นายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและองค์การสหประชาชาติกำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลโคลัมเบียเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ด้านรัฐบาลโคลัมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย240รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 1,300 รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโคลัมเบียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในโคลัมเบียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock มากกว่า70ครั้ง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิกรุงเคียฟแคว้นเคอร์ซอนแคว้นคาคีฟและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งหลายแห่งในกรุงเคียฟและแคว้นซาปอริเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้รับขีปนาวุธเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือและมีทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปยังประจำการดินแดนของรัสเซีย
3: สำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ารัฐสภาเลบานอนมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เลบานอนกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวโดยผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับการใช้แรงงานหนักภายในเรือนจำ ขณะเดียวกันนายโวเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN แสดงความชื่นชมที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนเห็นพ้องให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตในประเทศเลบานอนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียโดยทีมชุด A ทีมไทยส่งจิรศักดิ์ผักบัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรลงสนามฟาดเอาชนะมาเลเซีย2-0เซต15-7และ15-11จากนั้นทีมชุด B ทีมชาติไทยที่มีกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นและวุฒินันท์คำสนอเอาชนะมาเลเซียไปได้อีก2-0เซต15-9 15-12ส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยล้างแค้นเอาชนะมาเลเซีย2-0ทีมคว้าแชมป์ทีมชุดชายสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่6ของรายการนี้จอมพลังไทยยังเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยเยาวเรศเพิ่มแก้วในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ทัศนัทยกได้95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนท่าคลีนแอนเจอร์ยกได้120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองขณะที่น้ำหนักรวมทำได้215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จสโมสรฟุตบอลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดร่วมกับมังกรโล่เงินโปลิสเทโร FC จัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์ต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันเพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศจนแข่งกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่สนาม Thunder Dome Stadium เวลา 18:30 นการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโบกอประเทศอินโดนีเซียเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีทำผลงานสุดประทับใจคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกของรายการโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์และจีนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของไทยในระดับนานาชาติพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28-30สิงหาคมอย่างยิ่งใหญ่ที่เวโรโดมหัวหมากโดยขึ้นทะเบียนกับ UCI ในระดับคลาส1มีทีมชาติและทีมสโมสรจาก19ประเทศรวม38ทีมเข้าร่วมชิงชัยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์และจายอังสุธาสาวิทย์จะเดินทางมาทดสอบฝีมือในรายการนี้ก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศจีนเพื่อเตรียมลุยศึกนาโกย่าเกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
9: 1 นาทีกับกปท.การรักษาความสะอาดที่บริเวณพรมวางเท้าด้านเบาะหน้าของรถยนต์ให้สะอาดปราศจากฝุ่นรองเท้านั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลรักษาแอร์รถยนต์นะคะโดยที่ผู้ขับขี่อาจคาดไม่ถึงเพราะว่าละอองภายในรถจะส่งผลต่อความเย็นของแอร์รถยนต์เพราะหากมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นจากรองเท้าถูกพัดลมพัดเข้าไปอุดตันมากๆก็จะทำให้แผงคอนเดนเซอร์หน้ารถส่งความเย็นไม่เต็มที่หรืออาจทำให้แอร์เย็นมากจนกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งอาจส่งผลให้ระบบแอร์รั่วได้ดังนั้นหากผู้ขับขี่สังเกตว่าลมแอร์หรือความเย็นที่ออกมานั้นไม่ปกติหรือมีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงตลอดเวลาแสดงว่าตู้แอร์นั้นเริ่มสกปรกควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดแอร์เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นอกจากจะส่งผลเสียต่อแอร์รถยนต์แล้วยังอาจส่งผลต่อระบบหายใจด้วยนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
11: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนพิษของปุ๋ยเคมีกับไส้เดือนดินสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีความเป็นพิษต่อไส้เดือนดินตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงเป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณไส้เดือนดินในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยลดลงอย่างมาก ความรุนแรงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดเช่นอันดิคาฟเบนโนมิล BHC เป็นต้นส่งผลต่อไส้เดือนดินแตกต่างกันไปในดินแต่ละชนิดซึ่งในดินเหนียวสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินน้อยที่สุดรองลงมาคือดินร่วนและดินทรายตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
15: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำเร็จพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยเน้นคัดกรองอาวุธอย่างเข้มงวดและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูแบบครบวงจรพร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายใหม่คุมเข้มความปลอดภัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทั่วประเทศติดตามมาตรการดังกล่าวจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
16: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะ
17: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
16: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะรายละเอียดของ6มาตรการในการยกระดับความปลอดภัยมีอะไรบ้างคะมีการเน้นการรับมือกับความรุนแรงในรูปแบบใดเป็นพิเศษหรือไม่คะ
17: ครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้นำเสนอ6มาตรการ
18: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
19: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
20: ชิปเปอร์ส Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
21: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
22: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
23: ให้โสดให้มันให้มัน
24: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
22: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
24: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
20: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
25: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอ ข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
4: เอ้าแม่งหนังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
4: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
5: ข้างออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อย

0: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: โอเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
1: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061

0: แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อ

มาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นะก็คิดฮอดจังเลยนะผลงานเพลงของสาวฝนธนาสุนทรนะสาวฝนเนี่ยนะเป็นนักร้องลูกทุ่งฉายาเจ้าหญิงลูกทุ่งนะเป็นคนอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะร้องเพลงก็หลายผลงานเพลงนะทั้งลูกกลุ่มลูกทุ่งแล้วก็ได้แสดงละครนำนะพี่น้องขาเป็นพิธีกรต่างๆด้วยนะสำหรับสาวฝนธนาสุนทรแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงนะจดหมายผิดซองนะของมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะเป็นนักร้องเจ้าของฉายานักร้องลูกทุ่งลูกข้อ8สั่นพุ่นเด้นะคะมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะเป็นคนอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะพี่น้องขาสาวบางปูกะน้ำฝากน้ำตอนหวังว่าอีพ่ออีแม่พี่ป้านะอาเฮานะจะถูกอกถูกใจนะกับผลงานเพลงลูกทุ่งมวลๆนะฟังแล้วมีความสุขอย่าลืมดูแลร่างกายนะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายต่อร่างกายให้ครบหามูแต่ละวันนะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนำดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะเฮ็ดให้ได้เบิดทุกข้อเด้อพี่น้องจ๋าเฮาใส่ร่างกายเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหาเงินแม่นบ่ล่ะพี่น้องคะถ้าร่างกายอ่อนแอถ้าร่างกายพังมาทำงานบ่ได้เฮ็ดเวียกบ่ได้หาเงินบ่ได้ยากยากเด้พี่น้องยากเบิดสุคนนั่นล่ะในเฮือนในซ่านน่ะถ้าเฮือนใดมีคนป่วยเนาะพี่น้องจ๊ะคือจังเห็นสุมือนี่ล่ะนะคะใส่ร่างกายหลายๆเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหลายๆเฮ็ดทุกมือมันก็เมื่อยกับเพลียเด้เนาะพี่น้องค่ะจักว่าเป็นอีหยังแน่แต่ละมือแต่ละเว้นนะเมื่อยมอยซอยแหลมอ่อนเพลียน่าใจบ่อยากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน่าเป็นวูบวูบวับวับวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่กินเขากับบ่แสบนอนกับบ่หลับสารพัดสารเพศสิเป็นต่อพี่น้องจ๋าบางคนก็เสื่อมน้ำอายุหลายบางคนก็จักว่าเป็นอีหยังแน่เนาะพี่น้องนี่ล่ะมันบ่มีอีหยังแน่นอนสุมื้อนี้คนเฮาน่าตื่นเช้ามาเห็นหน้ากันจังว่าหยังเด้อพี่น้องน่าดูแลเจ้าของดูแลคนที่เฮาฮักนะคะเซิ่นทียาบำรุงร่างกายสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนี่ล่ะรสชาติอร่อยดื่มง่ายนะคะพี่น้องจ๊ะเซิ่นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นเนี่ยนะส่วนประกอบเนี่ยมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยพี่น้องขาสมุนไพรในตำนานทั้งนั้นเลยนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งและกระโกดทั้งห่านะบ่ว่าจะเป็นโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะคะพี่น้องได้รับเครื่องหมายอย.กินแล้วก็บอกต่อๆกันไปน้ำเด้อเซิ่นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะรสชาติอร่อยดื่มง่ายนะเป็นสูตรเย็นเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ราคากับบ่แพงนะราคาหลัก10ใครๆก็ซื้อดื่มได้นะดูแลตัวเองดูแลคนที่ฮักนะคะกินสุมือเด้อพี่น้องเด้อซื้อไว้เลยนะสั่งไปเป็นโลก็ได้เป็นลังก็ได้นะคะพี่น้องกินแล้วก็บอกต่อๆกันไปนํานะอย่าปล่อยให้เป็นนั่นเป็นนี่คันเป็นหยังมามันยากมันลําบากลําบากลําบากพี่น้องค่ะดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักนะคะเซิ่นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนะคะพี่น้องจ๋าโทรมาค่ะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง0916840475ฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงมวลๆก่อนค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบลง
2: มันเป็น
1: ตื่นเศร้ามาเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงักงักเป็นบ่อสวงบ่อสางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็น แล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทร0916

0: แล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะริมฝั่งหนองหารนะของอายมนแคนแกนคุณนะคะก็ชื่อจริงนาจาสิบเอกกิติคุณบุญคำจุนเราเป็นคนอำเภอเลื่องนกท่าจังหวัดยะโสธรนะสำหรับอายมนแคนแกนคุณนักร้องดังนายุคายดังคือกันค่ะพี่น้องจ๋าอีพออีแม่เฮาหูจักกันเป็นย่างดีละนะสาวบางปูก็คัดมาเป็นพิเศษให้ทุกท่านได้ฟังเลยทีเดียวนะกับผลงานเพลงเพราะจะได้มีความสุขนะคะพี่น้องค่ะเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเฮ็ดเวียกนะคะแบกหามก้มเงยนะเฮ็ดงานขับรถขับรานะคะหรือว่าเฮ็ดงานออฟฟิศอย่างต่างๆเนี่ยทุกสาขาทุกอาชีพเฮ็ดโดนๆเฮ็ดหลายๆเฮ็ดทุกมือมันก็เมื่อยกับเพลียได้เนาะพี่น้องเมื่อยเพลียหันใจกับบ่อิ่มบางเทื่อเนี่ยจักว่าเป็นแนวใดวูบวูบวับวับวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่เอียงต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เบิดนั่นล่ะพี่น้องอ่อนเพียบ่สวงหน้ามืดตากับบ่ขึ้นบางเทื่ออ่อนล้าแห้งจักว่าเป็นอีหยังอยู่ในตนในโตเจ้าของล่ะพี่น้องบอกบ่ถือว่าซั่นมันบ่สวงจักเทื่อเพิ่นว่านี่ล่ะพี่น้องมันก็เป็นได้เบิดนั่นล่ะเฮาใส่ร่างกายของเฮาหนักทำงานทุกวันนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองเด้อพี่น้องนะคะเพราะว่าเฮายังต้องอาศัยร่างกายเฮาทั้งนี่แหละทั้งร่างกายนี่แหละเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหาเงินเลี้ยงเจ้าของเลี้ยงครอบครัวนะคะดูแลตัวเองนะคะพี่น้องจ๊ะกินอาหารไก่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนำนะดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะแล้วก็เติมให้กับร่างกายตัวเองนำนะคะพี่น้องขาอ่อนล้าเมื่อยเพลียบุบบุบบับบับวิ่งเวียนนะคะเซิ่นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะสูตรเย็นเด้อพี่น้องรสชาติอร่อยดื่มง่ายได้รับเครื่องหมายอย.นะคะราคาไม่แพงค่ะสื่อง่ายใจคล่องนะคะพี่น้องสมุนไพรที่อยู่ในเซิ่นทีเนี่ยนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากกระถือโปร่งแล้วก็โกดทั้งหานะคะบ่ว่าจะเป็นโกดสอโกดขะเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรประโยชน์หลายทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะอีพ่ออีแม่พี่ป้านะอาเฮาหูจักกันเป็นย่างดีอยู่แล้วเป็นสมุนไพรในตำนานระดับเลยนะคะเนี่ยซื้อกินตัวค่ะพี่น้องค่ะยาปล่อยให้เจ้าของเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเป็นยังมามันยากนะบ่มีผู้ใดเป็นแท่นกันได้เด้นะคะเซิ่นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตรสชาติอร่อยดื่มง่ายราคาหลักสิบซื้อง่ายจ่ายคล่องกินแล้วก็บอกต่อๆกันไปนำพี่น้องค่ะอาโทรเข้ามาค่ะสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมเนาะ0916840475 0916840475ไปฟังเพลงไปฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: เซิ่นทีเป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิ่นทีรวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขะเหมาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิ่นทีเพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิ่นทีเป็นประจำนะคะเซิ่นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916840475

0: งเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีกับดีเจสาวบางปู่
1: ผลงานเพลงของสาวตายอรไทยนาไซกับทะเลนาสาวตายอรไทยนะคะหรือว่าอรไทยดาบคำนะเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงชาวไทยจากจังหวัดอุบลราชธานีนะเธอมีสมญานามว่าสาวดอกหญ้าชื่อว่าสาวดอกหญ้าเนี่ยมาจากชื่ออัลบั้มเปิดโตของตายเองนะสาวตายอรไทยเนี่ยนะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเธออยู่ในวงการนะสาวตายอรไทยเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงมาแล้ว25ปีนะพี่น้องขาก็ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขามิวสิกวิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งดีเด่นแล้วก็อีกหลายรางวัลนะสำหรับสาวตายอรไทยนะเล่นละครแน่แสดงละครแน่ร้องเพลงแน่อย่างต่างเนี่ยนะเป็นนักร้องเป็นดารานะที่มีชื่อเสียงเลยทีเดียวนะสำหรับสาวตายอรไทยนะคะสาวบางปูน้ำเบาน้ำจาสู่ฟังค่ะนะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะคะสนับสนุนรายการโดยเซิร์นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนะรสชาติอร่อยชุ่มคอชื่นใจนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโรงกดสอกดขมเหลากดหัวบัวกดเชียงแล้วก็กดจุฬาลัมพานะคะสมุนไพรระดับตำนานทั้งนั้นนะสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยประโยชน์หลายหลายราคากับแพงนะเซิร์นทีนะได้รับทะเบียนยาถูกต้องนะผ่านการผลิตผ่านกระบวนการการผลิตถูกหลักอนามัยนะได้รับเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาถูกต้องเอิ้นว่ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนะพี่น้องจ๋ากินโลดเด้อราคากับบ่แพงนะราคาหลัก10ค่ะพี่น้องจ๋าราคาหลัก10แต่ว่าคุณภาพนี่ป๊าดพี่น้องกินง่ายนะคะออนแอออนเพลียเมื่อยมอยซอยแหลมนะคะเลือดไหลเลือดไหลเวียนบอดีนะคะพี่น้องขาบุบบวบวับจักว่าเป็นอีหยังแน่ในร่างกายนี่ล่ะกินเข้ากะบ่แซ่บนอนกะบ่หลับเฮ็ดเวียกกะเมื่อยบ่เฮ็ดเวียกกะเมื่อยหายใจอยู่เฮือนกะเมื่อยว่าซั่นมีแต่แนวสิเป็นแต่ละมื้อแต่ละเว้นนะคะพี่น้องจ๊ะเฮาใส่ร่างกายมาหลายมันก็จะเมื่อยยุ่นล่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะสิ่งที่เราดูแลตัวเองก็คือการกินนี่ล่ะพี่น้องขาเซิร์นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นขายดีนะราคานี้เราซื้อได้อยู่แล้วกับการดูแลร่างกายกินโลดค่ะจะแม่นอยากให้กินอยากให้กินนะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน่ะนะซื้อไปกินค่ะสิบปากว่ากะบ่ทอตาเห็นดอกสิบตาเห็นกะบ่ทอซื้อไปกินเองเซิร์นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนะคะพี่น้องจ๋าอาโทรเข้ามาค่ะนะสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะจะซื้อไปดื่มเองจะซื้อไปให้อีพ่ออีแม่ก็ได้ซื้อไปขายก็ได้คือเก่าพี่น้องจ๋าเบอร์เก่าเบอร์เดิมเซิร์นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะดื่มง่ายชุ่มคอชื่นใจค่ะ0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์จังกลับมาเว้ามาจ้ากันอีกจ้าม
2: าแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง
3: มันเป็น
2: ตื่นเศร้ามาเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่ซวงบ่สางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นกินแล้วต ้องกินอีกกินดีบอกต่อโทร0916

ชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซิร์นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิร์นถี่เป็นประจำนะคะเซิร์นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916 84 04 75

0: ผลงานเพลงของพี่นางศิริพรอ่ำไพพงศ์นะคอยทางที่นางรองนะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะคอยข่าวสาวอุดรนะของอายเอกพลมนตรการนะคะสาวบางปูก็นำฝากนำตอนอีพออีแม่พี่ปานาอาเฮานะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีฟังแล้วมีความสุขนะสุขกายสบายใจทุกคนทุกท่านเลยนะคะสาวบางปูก็นำมาฝากมาตอนอีพออีแม่พี่ปานาอาเฮานะก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจนะคะเพลงลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งใหม่ลูกทุ่งอีสานหรือว่าบางเทือกับมีหมอลำนะคะพี่น้องกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะมีความสุขมีความสุขกับเพราะว่าเฮาแข็งแรงล่ะค่ะพี่น้องกินข้าวแซ่บนอนหลับนะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบหาหมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายน้ำดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะแล้วก็เติมเต็มให้กับตัวเองบ้างนะคะพี่น้องร่างกายเฮามันอาจจะเสื่อมไปตามอายุนะใส่งานหลายนะปวดเมื่อยตามร่างกายกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน้อยๆก็เมื่อยหายใจบ่อิ่มเป็นวูบๆวับๆออกห่อนในตนในโตอีหยังต่างๆเนี่ยพี่น้องจะว่าเป็นอีหยังแต่ละมื้อแต่ละเว้นนะลุกก็โอยนั่งก็โอยนะคะพี่น้องเนี่ยดูแลตัวเองเด้อนะสาวบางปูนํามาฝากแล้วล่ะนะคะยาเซินที่นะยาบํารุงร่างกายนะบํารุงโลหิตสูตรเย็นนะรสชาติอร่อยดื่มง่ายชุ่มข้อชื่นใจนะคะพี่น้องจ๊ะราคากะลักสิบนะคะบ่ได้แพงนะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเฮาตอนนี้สนใจอย่างหลายเลยซื้อไปขายกะซื้อแล้วซื้อซ้ําซื้อไปกินกะสร้างแล้วสร้างอีกเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องขากินง่ายนะกินแล้วก็บอกต่อๆกันไปนํานะขายดีต่อค่ะนะได้ขึ้นทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะคะพี่น้องขาได้รับเครื่องหมายอย.นะใครๆก็ดื่มเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนี่แหละนะคะพี่น้องราคาเบาๆจับต้องง่ายกินโลดค่ะนะดูแลเจ้าของดูแลอีพ่ออีแม่ดูแลสามีภรรยานะคะเราต้องใช้ร่างกายเราเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหาเงินนะพี่น้องขาเฮาต้องดูแลเพิ่นเด้ถ้าร่างกายพังมามันยากโหลดนะคะอะโทรเข้ามาค่ะสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนะคะ0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์จังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง
2: มันเป็น
1: ตื่นเศร้ามาเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่ซวงบ่สางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทร0916840475

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำ

0: บริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣皮面发西汤，少来怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินที

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนัง

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

索勒帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องอย่าบำรุงร่างกายตาเซินทีอย่าบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่าย

0: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

คนอีสานเฮานั่นกินข้าวเหนียวจำปาแดอย่าไปแหวกเครื่องมันไปหลงย่องผู้อื่นเขาศาสนายังบ่เซาวัฒนธรรมเฮายังค่อยเจ้าสานต่อของดีมีอยู่แล้วอย่าลืมถิ่มเปล่าได้พี่น้องเอ้ยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังรายการพาล่าพาเพลินดำเนินรายการโดยนักจัดรายการปุ๊กเสกเอกโซเลเซิร์นมวนได้แล้วครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาล่านี่ให้ใส่โลดผมเสื้อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวม
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดที่กำลังแนมหาตัวซอยกำลังแนมหาแนวที่สิมาท่านายางเพื่อไปเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางอยากได้น้ำยางหลายๆกำลังแนมหาอยู่ฟังทางนี้ให้ดีอีพอยแม่นะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์การไหลของน้ำยางมันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปจังใดมันแตกต่างจากของที่พ่อแม่เคยซื้อมาท่าจังใดโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนี่พี่น้องพ่อใส่แล้วนี่ที่โอ้ยบ่อยากเว้าเอาโหลดพี่น้องเอ้ยท่าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานี่แหละครับคือสิ่งที่เริ่มแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าตามท้องตลาดทั่วไปส่วนมากที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาซื้อมาใส่นั่นเขาเอิ้นว่าสารเหล่งนะครับเบอร์นั่นเบอร์นี่คำว่าสารเหล่งนี่กรีดลงไปท่าลงไปนี่ที่ห้วยไหลเบิดทุกแนวที่มีอยู่ในต้นยางบ่ว่าสิเป็นน้ำเลี้ยงน้ำยางไหลปนกันออกมานะครับให้สังเกตง่ายๆครับสังเกตจังใดระบาดนี่ว่าน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายบ่เวลาหยอดน้ำกดอีพอยแม่หยอดน้ำกดนี่มันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังเฮาข้นนุ่มนี่แม่พี่น้องเกษตรกรบางท่านก็พากันเข้าใจว่าโอ้ยข่อยผสมน้ำกดบ่เข้มข้นที่ขิงมันบ่แม่นดอกอีพอยแม่น้ำเลี้ยงมันปนน้ำยางออกมาหลายโพดนะครับแนมไปในกระโปรงนี่ว้ายเต็มถ้วยว่าเป็นสิล้นถ้วยพุ่นแล้วดีใหญ่ตบัดพ่อไปหยอดน้ำกดมือล้นมาแกออกจากถ้วยว่าเป็นก้อนขนมโคกแปดแหลดแปดอยู่นะครับเป็นฟองอากาศเป็นโฟมนั่นคือน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาคันน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายมันก็เสียให้ต้นยางเฮาส้มนะครับตายก่อนกำหนดส่วนตัวเพราะฉะนั้นอีพ่ออีแม่บ่ต้องตกอกตกใจนะครับคันใดใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนี่สิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีท่อน้ำยางบ่อุดตันแต่ว่าไหลแต่น้ำยางในบาดนี่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับสำหรับสวนยางพาล่าสวนไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่สิเป็นล่าดำล่าย่อยล่าชมพูนะครับเปลือกเน่าหากเน่ายังสิว้ายโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยอีพออีแม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ครับเชื่อล่าเห็นโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนี่ที่ว้ายว่ามันปอบเห็นพระยานคักยานแน่ถ้าไป 2-3 เที่ยวเท่านั้นอีพอแม่เอ้ยหายเกี้ยงปั๊บพุ่นเด้สำหรับเชื่อล่านะครับเป เพื่อกระนิ่มกรีดกระง่ายกรีดจังได้กับบอสดุดมีดนะครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายไว้นะครับแผลใหม่ที่เขากรีดนี่หายเร็วเปลือกหุ่มไว้นะครับใส่แล้วนายางบ่ตายหนึ่งต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากระบอกแพงครับ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองต่อ1ขวดเลือกใส่ได้ตามสบายนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางหลายๆนะครับที่มีต้นยางหลายๆเป็นพันต้น 2-3,000 ต้นบ่ต้องออกมาท่าทั้งหมดอีพอยแม่อย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแบ่งมาใส่แบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถว2แถวเบิ่งก่อนก็ได้นะครับแบ่งมาท่าเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวใส่เลยครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่ออันนางสนอฉันทาลุนในบ้านหนองแค่นอันตำบลหนองแค่นอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อว่าจังได๋คุณแม่
1: แม่แหค่ะ
0: แม่สนอนี่ชื่อเล่นชื่อแม่แหเนาะ
1: จ้า
0: ถามคุณแม่แหก่อนเฮ็ดหยังจักไรอีแม่
1: อันของผู้เจ้าหกไหลของน้องผู้นั้นก็สี่ไหลของผู้นี้ก็สามไหลจ้ะ
0: โอ้เฮ็ดของเกี่ยวของนี่หกไหล
1: จ้ะ
0: ก็มีของน้องสองคนผู้นึงสามไหลผู้นึงสี่ไหล
1: จ้ะ
0: ถามคุณแม่แห่ก่อนตั้งแต่เฮ็ดมานี่ผลผลิตเป็นยังไงแน่พ่ออยู่พ่อกินบ่พ่อได้ใส่บ
1: ่ก็พ่อได้ใส่อยู่จ้ะ
0: พ่อได้ใส่อยู่
1: จ้ะ
0: มันมีบ่ช่วงที่ผลผลิตมันหน่อยๆนี่เคยมีบ
1: ่เคยมีอยู่จ้ะ
0: โอ้มันก็มีช่วงได้หลายแน่ได้หน่อยแน่เน
1: า
0: ะ
1: จ้ะ
0: ในช่วงที่ได้หน่อยๆนี่คุณแม่เคยหาตัวซอยหาน้ำยามาทาหน้ายางบ่ถ้าเพื่อให้ได้น้ำยางหลายนี่เคยบ
1: ่เคยอยู่จ้ะ
0: ไปซื้อมาแต่ใส
1: ่เพิ่นขายอยู่ในร้านนั่น
0: โอ้ตามท้องตลาดทั่วไปตามร้านขายของเกษตรนี่แหละแม่นบ่
1: จ้ะจ้ะ
0: ไปซื้อมาลองใส่เบิ่งบ้านนี่ถามแม่แห่คนใส่ของที่เอามาจากท้องตลาดทั่วไปพอใส่แล้วมันเป็นจังได๋เนี่ย
1: จักมันเป็นพี่แล้วมันเป็นตุ้มเป็นตุ้มคือแล้วก็ยางก็เบา
0: ๆโหยางเบาแสดงว่ามันมีน้ำเลี้ยงปนออกมาบ่ยามเฮากีด
1: อันนี้ค่อยกับบจักเพราะว่ามันนั้นๆนะมันเป็นเบาๆมันเป็นฟองเป็นฟองเม็ดเป็นเม็ดเป็นตาเป็นตานั่นนะ
0: โอ้เป็นฟองอากาศ
1: จ้า
0: ย่ำแก่ก่อนยางออกมันเป็นยังไงมันน้ำหนักดีบ
1: ่บ่ดีมันเป็นแวบลงเลย
0: โอ้มันแฟบลงมีแต่น้ำมีน้ำเคลื่อนกับโป
1: เออน้ำสลายน้ำนะ
0: เออนั่นเขาเอิ้นน้ำเลี้ยง
1: เออ
0: แสดงว่าตอนเขากีดนี่เขาใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีทั้งน้ำเลี้ยงมีทั้งน้ำยางเปลือกเป็นยังไงตอนใส่ของท้องตลาดทั่วไปเปลือกรู้สึกว่าแข็งบ
1: ่จะแข็งจักหน่อยอยู่
0: อยากแข็งจักหน่อยอยู่
1: จ้ะ
0: มาในถามแม่แห่ก่อนไปรู้จักโซเล่พาราไปหูมาแต่ทางใด
1: อันพนักงานเพิ่นมาแนะนำจ้ะ
0: โอ้พนักงานมาแนะนำมาบอกให้ฟัง
1: จ้ะ
0: เสื้อเพิ่นเลยบอกตอนเพิ่นบอกให้ฟังพี่แ
1: หละยังพันในเสื้อแล้ว
0: บอกท่านในเสื
1: ้อบอ
0: เฮ็ดจังได๋คือได้ใส่บาดเพิ่นเอาตัวทดลองให้ใส่ก่อนบ่
1: เอาตัวทดลองมาเ
0: ฮ้อโอ้เอาตัวทดลองมาให้เบิ่งซะเกิน
1: จ้ะ
0: อย่าฝ้าวซื้อเด้อเจ้าย่านถือตัว
1: เออเพิ่นก็ได้นั้นแล้ว
0: บาดนี่ก็เลยเอามาใส่ที่ว่าตัวทดลอง
1: เอามาใส่แล้ว
0: มันเป็นจังได๋แน่ตอนแม่แห่เอาโซเลพารามาทามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกจนตกใจพุ่นล่ะ
0: มันตกใจเอง
1: มันหลายโพด
0: โอ้มันหลายโพด
1: เออ
0: บาดนี่เวลาย้อนน้ำกรดนี่น้ำยางที่ไหลออกมานี่ย้อนน้ำกรดนี่มันเป็นตามูดตาแม่คือ
1: เอาบ่มีเป็นตาบ่มีได
0: ้บ่มีฟองอากาศ
1: บ่มี
0: คนนี่แข็งเร็วบ่แม
1: ่ก็แข็งเร็วอยู
0: ่แข็งเร็วแข็งดีบ
1: ่แข็งอยู
0: ่ครับผมแล้วเปลือกนี่มันเป็นยังไงเปลือกรู้สึกว่านิ่มขึ้นบ
1: ่ได้ยินพ่อบ้านว่านิ่มอยู่เพิ่นว่านะถามบ่นิ่มอยู่เพิ่นว่า
0: ถามพ่อบ้านผู้เพิ่นกีดนี
1: ่ผู้เพิ่นกีด
0: เพิ่นกีดแล้วนิ่มบ่อีพ่อ
1: นิ่มอยู่บ่เฮ้ยเพิ่นถามเพิ่นว่านิ่มอยู่เราว่า
0: โอ้นิ่มอยู่บ้านนี่ตั้งแต่คุณแม่เฮ็ดยางมานี่ใส่โซเลพาราหรอแปลกหูแปลกตาขึ้นหลายแม่นบ
1: ่ก็เออหลายอยู่หลาย
0: ได้เงินหลายขึ้นบ่บอกง่ายๆไปเป็นจังคือไปจังว่าคันได้ผลผลิตหลายเงินมันก็ได้หลายกว่าเก่า
1: ตัวได้หลายกว่าลองนั้นเบิ่งก่อน
0: ครับผมถามคุณแม่ก่อนใส่โซเลพาราหรอถือโอกถือใจบ่อีแม
1: ่เออถืออยู่จ้ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่คํามันดีก็สิใ
0: ช้แล้วมันดีบ่บาดเดี๋ยวนี้ในความคิดมันดีบ
1: ่ก็ถือว่าดีอยู่ระดับนี้นะ
0: โอ้ระดับนี้ลองเบิ่งไปเรื่อยๆซะเกิน
1: ลองเบิ่งไปเรื่อยๆก่อน
0: แต่ว่าก็ถือโอกถือใจอยู
1: ่ถือโอกถือใจอยู่จ้ะ
0: ครับอยากให้คุณแม่แห่นี่บอกความประทับอกประทับใจฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ผู้บนบ่ท่านได้เคยใส่โซเลพาราผู้ที่เพิ่นเทศสวนยางคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังอยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่เชิญครับ
1: น้ำยางก็คือไม่ได้ออหลายปะเลยบัดนี้รถอันนี้แค่มีเดียวได้นี่นะ
0: เนี่ย
1: เต็มกระโปแล้วเพิ่นกินเมื่อคืนนี
0: ่ครับ
1: ก็ถือว่าก็สิก้าวเบิ่งปริมาณก็คือสิได้หลายกว่าตะเก่าอยู่ดอก
0: ครับผม
1: เพราะว่าหากก็เริ่มไซเนาะ
0: ครับ
1: จ้ะอันแล้วก็พี่น้องผู้เริ่มมีท่านในนั้นก็เฮ่อมาไซลองเบิ่งนํากันนี่ล่ะ
0: ผู้ใดบ่เคยใส่ก็คุณแม่แห่ก็ส่วนมาใส่นําเบิ่ง
1: จ้ะ
0: นี่ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ขาวจูนพูนนี่มีเดียวยืนยันว่ามีเดียว
1: มีเดียวคืนนี่มื้อเช้านี
0: ่กินมื้อคืนนี
1: ่กินมื้อคืนนี่ไปถามเมื่อวาน
0: เฮาก็คนนําคนมื้อเช้า
1: แล้วเขาก็นอนทาถึงเจ้า
0: เอานี่คือเสียงแก่ฝากคุณแม่คุณแม่ครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่บอกชื่อบอกบ้านอยู่บ้านเซ้าอีกทีนึงครับคุณแม่เชิญครับ
1: เอออันค่อยชื่อนางสนอสันทารุณในบ้านหนองแค่นตำบลหนองแค่นอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
0: ครับผมอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับ อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่แห่ฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้จังติดตามผมเอกโซเลในทริปหน้านะครับ ว่าสิออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางใดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาล่านี่ให้ใส่โลดผมเสื้อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

มื้อนี้ผมเอกโซเลครับมีข่าวดีมาบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่อยากได้น้ำยางหลายๆอยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดยางงามเอาไปขายยังสิเบ้ยก่อนแกนโคลูมันเสียดจังไหนน้อบ่าวเอกโซเลโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเวลากรีดจังสิไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเปลือกนิ่มกรีดง่ายซอยป้องกันยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังสิโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับสิซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลที่เฮากรีดใหม่ๆนี่โอ้ยเศร้าเร็วๆนะครับแผลที่เฮากรีดนี่เศร้าเร็วเปลือกหุ่มไว้นะครับใส่แล้วต้นยางบ่ส้มต้นยางบ่ตายหนึ่งนะครับกรีดได้ตลอดให้พี่น้องเกษตรกรให้อีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ท่าในมือที่พักนายางนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางช่วงแรกๆก็ท่าไปจักอาทิตย์ละเทื่อนะครับหลังจากนั้นก็ท่าวิกละเทื่อ15มื้อเทื่อนึงนะครับเพื่อให้ต้นยางเฮาได้ปรับสภาพมันเป็นยาบำรุงเป็นสารบำรุงตัวอีพอยแม่มันบ่แม่นสารเล่งนะครับใส่แล้วต้นยางบ่ส้มยางแน่นอนยอดน้ำกรดนี่ติว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยรถแล้วนะครับสำหรับยางที่เอาไปนอนขึ้นก้อนยางบ่แฟบบ่เป็นโฟมนะครับก้อนยางบ่แฟบบ่เป็นโฟมบ่แปดแหลดแปดคือขนมโคคือไข่ดาวนะครับก้อนนี่แกนโคโลน้ำหนักดีดีนะครับกรีด 2-3 เมตรนี่เต็มโป๊ะแล้วอีพอยแม่และที่สำคัญมันบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราที่กวนคิดกวนใจเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนเจ้าของนั่นลองเอาไปใส่เบิ่งครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับใส่แล้วที่ว้ายราดำราชมพูราย่อยนี่ห่วยถ้า 2-3 บาทหายเกี้ยงตับพุ่นเลยพ่อไอ้แม่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือบทสัมภาษณ์คืออีพ่อไอ้แม่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นมาเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจพิสูจน์เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับใส่แล้วรับรองว่าโอ้ยพ่อยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายว่ามันกรีดกกงิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นล่ะนะครับกรีดนี่ไหลปื๊ดไหลปื๊ดพุ่นเด้ซอยแก้ปัญหาเรื่องน้ำยางไหลหัวไหลท้ายนะครับราคาก็บ่แพงครับขวดนี่ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อแม่เอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันบ่าวเอกโซเลแต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาเจ้าไปอยู่สายเจ้าไปอยู่ไสคันแม่นฮู้จักเจ้าแต่โดนก่อนนี่ติว้ายอีพ่อยแม่พากันเบิดหนีเบิดสินแล้วหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันใส่แล้วติดอกติดใจนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้อนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง
ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปลือกนิ่มกลีดง่ายน้ำยางไหลดีดีและที่สำคัญน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร00916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังส

0: ะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มานให้มา
6: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆ

0: ยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านดีเด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ดินแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัตซ์ซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: าวตะหูพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: ่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: 22ของอีสาน
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอาราวเดอะเวิลด์
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดาย
1: นักลงทุนอสังหาม
0: ุ่งทำดี
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

พ่อแม่ฮักลูกนั่นมันหายกลัวตาตนนักกลัวโพดหินแข็งแกงศิลาผ่าก่อนนักกลัวดินหรือฟ้ากลัวโลกะโลกทั้งหน่วยเอามาซาลูกหน่อยบ่มีใดเกี่ยวกึ่งกันจูกลูกฟ้านี่นั่นบ่มีสิ่งใดเหมือนขั้นเป็นเดือนกับดาวแม่จองเศร้าเอามาใด

ักบ่เลือกหน้าหนาวแพงบ่เลือกหน้าห้อนฝนหรือแล่นนั้นสัวเหย้าหักอีนางบักเฒ่าบ่เลือกทิศหรือเสาย่ำกลางคืนกลางเว้นบ่เลือกงามพอดีอยู่ในโลกกานี้ม่วนสัตว์ตาจับประสิงทั้งสัตว์บกและน้ำกระเพงแท้ลูกหมูมันนี่ท่านนกกระจอกดันทั้งคู่ผัวเมียภาคกันไก่ไฟเผาครอบลูกโตนั้นยังหน่อยปล่อยไฟลำใหม่ไต่น้ำกันกับลูกอ่อนงูจงอ่างดูดาวกระเพงแท้ดอกไข่มันยังมีเรื่องหนึ่งนั้นเศร้าให้ไปเห็นไข่งูจงอ่างเขาอยู่ในกลางดาวเอาไข่งูไปต้มเอามาตอนแม่บ่อยู่แม่กลับมาหายฟูฟูตามคนตะไรห้อยมาหอดเถียงตูบหน่อยพ่วมต้มไข่งูจงอ่างแม่งูตามมาทันไข่งูพ่วมต้มจงอ่างเอาหัวลมจบ

ใจสมอนเอาหัวจกสิไหมเอาไข่ขึ้นจนได้แม่งูจงอ่างให้เอาหัวจกน้ำเดือดเดือดเอาหัวจกน้ำห่อนห่อนในหม้อเอาไข่ขึ้นจนโตหม้อละมึงเมียนไตน้ำไข่ข้ากองไฟอุปไม้สัตสามาหอดคนเฮาพี่ฮักลูกหลายเอาสาแท่แบบฝ่ามือให้ลูกนั่งโอ้ยนัวบ่ทันเฮ็ดอีหยังลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้าใบหีลูกก่อนไงลูกสิเป็นผู้ร้ายเข้าค่ายขโมยจุนเส้นว่าองค์คุริมานจะแม่ตามไปพ่อลูกแม่แกนข้อห้อยอยู่ในข้อคือเสือผูกความหักลูกมีลืมหล่นมีแค่อันจริงซายังว่าดินและฟ้าแม่น้ำใหญ่สมุทรหลวงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ผูกใส่โฮมกันเตากับโลกกะเฮาพร้อมยังเบาบ่นักโทแก่งออกมาได้พบพ่อเห็นหน้าลูกซึ้งใจเงินทองหากว่าสิได้อยู่ฝากป่าบักเหงาหกจากเพื่อไรไข่ตกอาบกายต่างน้ำหามารวมเอาไว้ให้ใส่ใจลูกมี

สั่งลูกพ่อดีสมบัติพ่อหาไว้แพงปานใดก็บ่ว่าพ่อแม่หาไว้ให้ทาทั้งดินบ้านให้นาหัวหรือควายสั่งแล้วมาบ้านอยู่บ่หรือรถหาเพื่อเฮาทั้งหมดนั่นลูกตนน้อจำไว้เห็นลูกหัวแม่หัวใดแม่นย้ำใดก็ตามสั่งเห็นลูกให้แม่ก็ให้น้ำแก่ก็แม่นอนเห็นลูกม้วนลูกฟ้อนนั่นบ่แม่ดีใจแม่ไผไผก็คือกันดังอุปมาไว้แม่ใจแท้นใจน้ำใดความจริงใจเบิดชื่ออย่างลูกแม่ไปติดตารางหรือลูกเจ็บป่วยไข้มานดานั่นก็เดียวถามเที่ยวไปยำไปเยี่ยมไปนี่ลูกไปติดคุกพ่อแม่เด้อเป็นคนอุบไปเที่ยวยำถามเยี่ยมหาแนวเที่ยมบ่มีใดเนี่ย

0: กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง
1: คนฟังเอ๋ยองค์พุทธโธได้ตัดไว้พระยิ่งใหญ่ในโลกธาตุคือมีดอนมันดาพระผู้เนาในบ้านเปรียบปันผมสีหน้าหาแนวมาเทียบใส่บ่มีแล้วพระผู้มีแต่ให้ลูกจำได้แม่นบ่ลืมมองเห็นภาพยังปราบปื้มบ่ลืมไงไหลหลงกราบขมาลงสามทีไหว้ก่อนนอนทุก

โอ้ยไผบ่ทันได้รับรู้เป็นแจ้งดอกสู่ตอนละบ่เป็นของฝากตอนพวกพ่อแม่ผู้คอยหนุน

นางคุมมันคุมได้ตั้งแต่หัวผัวได้ตายจากแล้วแนวมีแม่เพียงคนเดียวเหลียวหาไผเด้

โอ้ยสิ่งเล่าวาดเล่าฝันลูกใช่ล่าวาดนั้นต้องสูงค่าได้ยศสูงล่าส่วนลูกใช่นั้น

ลูกใช้ว่าหยุดก่อนยายซื้อเบื่อยาเป่าเบื่อเข้ามาหลายผมนี่

โอ้ยร้อนว่าคอยบ่เอิ้นสู่เจ้ากะยามังหมู่สยามนำนาว่ามีแม่เป็นคนทุกข์ละสุขมันดาให้หนีหลีอยู่เศร้าอย่าไปหมู่ลูกชายกลัวย่า

และสุขสะเดินในร้อยในพันชั้นผู้ใหญ่น้ำตาแม่ริมไหลที่ย่านลูกไอ้หมู่เพื่อนมาด่าเจ้าสิเต่าเมืองโอ้ยอันความหากันว่าความเพื่อกะคือเก่าเป็นเสาหลัก

0: กราบสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการอันเป็นที่รักยิ่งสู่ครูสุคนกับมื้อนี้วันแม่แห่งชาตินะครับพี่น้องครับกราบสวัสดีและก็ขออำนวยอวยพรให้กับคุณแม่ทุกๆคุณแม่สิบ่ได้ไล่ซื้อดอกครับเพราะว่าหลายคุณแม่เฮาก็ได้เนาะนะครับคุณแม่หลายๆคุณแม่ก็ขอให้มีสุขภาพพละไม้ที่แข็งแรงสู่ขู่สู่คนทุกคุณแม่ทุกคุณแม่เด้อนะทุกคุณแม่ก็ได้ใครมีสุขภาพพละไม้แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นขวัญและกำลังใจอยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกๆของหลานๆตลอดปีตลอดไปตราบนานเท่านานสุขสันต์วันแม่สวัสดีวันแม่นะครับจากรายการลูกทุ่งมุงทำดีดีเจพ่อเพียงทำดีครับนำความมวลความซื่นทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำฟังเพลงไปน้ำฟังบารมีไปพร้อมทั้งสถานีวิทยุลำเปล่าอุปทานสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101นะครับผมขอบพระคุณอย่างสูงและก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพ่ออภิริศเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101นะครับเด้อนะครับอำเภอโพชัยจังหวัด101นะครับที่ได้มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุงตำดีจากขอไกลใต้ตารางเราผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุงตำดีนำเนื้อรายการด้วยทั้งสันที่เก่านั่งตาเหลื่อมมาวอกกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุงทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุงทำดีเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฝ่ามัวดินซื้อง่ายขายของจับใจจะสอนอย่างสุดสบายนะครับร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการขอผู้ขาสู้ขู่สุขคนครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปจากใจรายการลูกทุ่งทะเลกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีอยากฟังเพลงหยังมอบให้ผู้ใดเป็นพิเศษกับเบอร์เก้าเบอร์เดิมเพิ่มเติมความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีต้องกราบขอบพระคุณอย่างมากมายไกลกองกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: จ้าเปิดมอร่ำให้น้ำตาย่อยแต่เศร้าเถอะเนาะ
0: น้ำตา
1: น้ำตาย่อยแต่เศร้าเถอะเนาะมอร่ำนี
0: ่มวนอยู่มันบ่ครับมวนอยู่มันบ
1: ่เอาวันแม่เด้อน่ะเด้อวันแม่ให้หน้าเปิดให้แต่วันแม่น่ะมอบให้คุณแม่เพิ่นทุกคนเด
0: ้อโอเคครับผมได้ครับได้ครับ
1: ให้แม่น้อยน้ำเด้อให้แม่น้อยแม่เทียงแม่เสิ
0: ร์
1: ฟน้ำแน่
0: โอเค
1: น้ำตาขอแก้วน้ำตาหวานเรียกว่าตา
0: ครับ
1: อันนุ่มนวลศึกษาคุณอันดา
0: โอเคครับผมครับ
1: เอาวันแม่อันดาหน้า
0: จ้าโอเค
1: เมาเพ่งเริ่มเหมือนนี้เด้อ
0: ครับผมครับผม
1: ขอบคุณหลายๆจ้า
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
2: โอ้จ้าโอ้จ้า
0: คร
2: ับ ครับขอบคุณแม
0: ่ผู้ใดร้อง
2: ไอ้แม่มังวัน
0: วันรู้พระคุณแม่ว่าติ
2: แม
0: ่วันรู้พระคุณแม่โอเค
2: เพียงแม่เก่าพาบุเคสเพื่อนห้าเด้อ
0: โอเค
2: เพียงแม่ทั้งสองเพียงนะ
0: ครับครับครับ
2: แม่น้อยที่ฐานเด
0: ้อครับผมครับ
2: บอกแม่แม่ประตูแม่เด้อ
0: โอเค
2: แม่ประตูคนละล่ะ
0: ครับ
2: ลูกพ่อลูกหูไว้ก่อนเด้อ
0: ครับผมมื้อนี้เป็นวันแม่เนาะ
2: คุณพ่อคุณพ่ออันนั้นกุ๊ดกี้น้อยเพิ่นได้จ๋อที่พ่อกันหมู่บ้านอยู่โรงพยาบาลบ่ใช
0: ่ติ
2: หมอเพิ่นนั่นเด้ออ๋อ
0: จ
2: ้าบ่หมอใจกันอยู่หมู่บ้านเอาเบิ่งกันอยู่
0: จ้า
2: ม พ่อแม่แม่น้อยที่ทานล่ะ
0: ครับ
2: เนาะแม่กับหมูหมู8นั่นไปเด้อ
0: แม่โอเค
2: แม่เจ้าโกหน่อยน้ำตาลหวานนั่นไปเด้อน้องดูตาเด้อจ้าเด้อ
0: ครับผม
2: จ้าพ่อไปไปทุกแจ้งทุกสารน่ะเนาะจ้า
0: เดี๋ยวเพลงอีหยังก่อเพลงหนึ่งของมนต์แค้นไหม
2: มงแก้วมมีเด้
0: เพลงยังสนะเพลงที่สองไหม
2: ปลายผัวแขนเปื่อนเฮือนี่เป็นของเบียร์บอก
0: โอเค
2: จ้าเจ้าคุณสายเด้อจ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
0: ครับผม
3: ขอเพลงเสกโลโซของแม่ด้วยจ้ะ
0: แม่เสกโลโซเนาะครับเนาะ
3: ค่ะ
0: ได้ครับ
3: คำสาวเมื่อกี้นี่ด้วยค่ะ
0: ครับผม
3: เพลงที่สองเอาลงมักผัวเขาไหมคะชิติพรเนี่ยจ้ะ
0: ลงมักผัวเขาว่ามันลงมัก
3: วันไหนบ้างว่างนี่ค่ะเรียกมาว่างเป็นไรนี่ค่ะมอเป็นดอกรักคนสวยนะคะ
0: ครับผม
3: พี่นั่งเซต15เด้อจ้า
0: ครับผมครับ
3: พี่มากๆคนสวยๆนะคะ
0: ครับผม
3: พี่นั่งโมเปียเด้อจ้า
0: ครับ
3: พี่หาพี่นุ่นเด้อจ้า
0: โอเคครับ
3: เรื่อยๆจากนั้นพี่หาพี่น้อยที่ฐานนะคะ
0: ได้ครับ
3: มอทุกเสียงทุกสายทุกไหลฟังเพลงไงเนาะจ้า
0: โอเค
3: พี่หาพี่เริ่มเด้อค่ะเริ่มใช่เด้อค่ะ
0: ได้ครับ
3: พี่เสริมนะคะ
0: คร
3: ับ น้องนุชนะคะเหลือจากนั้นกอดเอวไปสุกคนนะคะจะเบียงกันใส่อันนั้นเด้อจ้า
0: ครับผมครับ
3: ค่ะอันเมื่อใดมาหาพี่นั่งอันเอาเพลงนี่เด้อค่ะรับรองผิดหวังเด้อจ้า เอาให้ฟังแม่จ้า
0: จ้า
3: ๆๆสิมาอ่านแก่แม่ค่ะเนาะ
0: จ้า
3: ถ้าสมีราคารอๆนะไม่นะคะ
0: โอเคครับ
3: ดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ขอเพลงจ
0: ้าจ้า
4: ของฝากจากแม่จ้า
0: ของฝากจากแม่ครับ
4: สวัสดีค่ะให้สาวเจ้าลายคนสวยให้คุณแม่น้อยคนสวยคุณแม่เพียงคนสวยสาวน้ำตาลหวานคนสวยจ้าแล้วก็สาวรอบของคนสวยนะคะ
0: คร
4: ับ
0: ผม
4: พี่นนท์ศึกษาคนหล่อพี่น้องแดงคนหล่อตา
0: โอเค
4: ผู้บ่าวว่างงาคนหล่อตา
0: โอเค
4: แล้วก็ผู้บ่าวคุกกี้น้อยคนหล่อตา
0: ครับ
4: แล้วก็พี่เสรภูมิคนหล่อตา
0: ครับผม
4: แล้วก็ผู้บ่าวเสร็จคุณหล่อตา
0: คร
4: ับ แล้วก็หน้าใหม่หล่อตา
0: อ๋อคุณครับทุกวันนี้คุณแม่ยังอยู่ด้วยไหมครับ
4: คะ
0: คุณแม่ยังอยู่ด้วยไหม
4: ใช่จ้า
0: โอเคโอ้ดี
4: ค่ะ
0: ครับผมครับ
4: รวยด้วยจ้า
0: โอเค
4: สวัสดีครับ
0: ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับมาคือว่าจังสัตว์นะนี่0652561558ครับ0652561558สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้าลูก
0: ครับผม
5: แม่ขอมาลำนี่เด้อ
0: มาลำก่อนไหนแม
5: ่คนไหนเกี่ยวกับแม่เอาลูกของโดน
0: เกี่ยวกับแม่เนาะโอเคครับ
5: พ่อเรียนสายวังหันแม
0: ่ครับผม
5: อันนู้นศึกษานี่เด้อ
0: ครับผมครับ
5: ไอ้ไง
0: ครับผม
5: ไอ้ไงกับแม่น้อยสิทานแม่น้อม
0: ครับผมครับ
5: น้ำตาลหวานนุ่นศึกษาแอปเปิ้ล
0: ครับผมครับ
5: เอาอันนั้นมันมวนเปิดแม่ฟัง
0: จ้าโอเคครับขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
6: ครับผมมาดีครับพี่เจนุ่มพ่อพี่ยังข้อนลูกเหรอครับ
0: ขอบคุณหลายๆครับผู้เบาเมืองหน้าผู้รูปเหรอครับผม
6: ครับผมขอคุณรายครับต้นรอครับ
7: ครับผมครับ
6: นี่เหรอว่าที่ที่เกี่ยวว่าก็สักขายรวมเป็นก้อนสิ้นขอบเลยฮะน้องพ่อใหญ่น้องครับว่านี่ขอบคุณในหลายเลยครับที่เปิดเรื่องอย่างสามเรื่องเป็นน้องพ่อใหญ่
7: ครับผม
6: นี่ดับนี่แต่เรื่องอดีตเก่าเลยครับ
7: นี่ครับ
6: เมื่อนี่บ้านแม่นี่ก็ขอดอกไม้ในวันแม่ครับ
7: ดอกไม้ในวันแม่นะครับเนาะได้ครับได้ครับ
6: เรื่องที่สองก็ขอเก็บเสื้อผ้าบ้านแม่หมั่นสาวเนี่ยนะ
7: บ้านแม่หมั่นสาวโอเค
6: ผมอายุคนน้อยก็ติดช่วยเนี่ยนะครับ
7: ผมครับ
6: ลองใส่สายหลอดคนติดช่วยผู้มันแอบฟังน้ำอีกเนี่ยนะครับ
7: ผม
6: สายมือสวัสดีครับ
7: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
8: ฮัลโหลครับ
7: ครับผม
8: เพลงเกี่ยวกับแม่แม่จักหาชื่อเพลงไงนะ
7: เพลงใดแน่ล่ะครับผม
8: เพลงใดก็เปิดเพลงก็มวนเบิ้ลเกี่ยวกับแม
7: ่โอเคโอเคโอเค
8: โอ้ผ่านวิเศษไปให้คุณแม่ผมให้ได้อยู่สั่งทามวง
7: จ้าจ้าจ้าม
8: ือเท่าผมไปวายแล้วผมว่าคุณแม่ที่รักมันต้องว่ารักมันเลยก็แถวนี้นะ
7: คร
8: ับ
7: น้ำ
8: จมไปคนละวันนี่เด้อค่ะจ้าจ้าเห็นละวัน
7: เออค่ะ
8: ร้องไห้ทุกคุณแม่เด้อ
7: โอเคได้ครับ
8: แข็งแรงแข็งแรงตลอดปีตลอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้องกันไม่มีละ
7: ทุกครับผม
8: มีเสียดงหลายๆกับคุณแม่ท่ามวงหรือคุณแม่ที่รักคุณท่ามวงนะ
7: โอเคครับ
8: หนาไม่กับพังน้ำกันก็โกน
7: จ้าจ้าจ้าได้ครับได้ครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อฮะนะครับนี่คือช่วงรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีสตาร์ทขึ้นครั้งแรกก็ต้องเพลงนี้ล่ะครับพี่น้องครับ

โอ้นะครับหยาดเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตการฝากไปเป็นกำลังใจกับคุณแม่ๆทุกๆพื้นที่ไอทิศบุญและกับคุณแม่ๆทุกคุณแม่นะครับสุขภาพต้องมาก่อนนะครับเด้อพี่น้องก็จะลืมดูแลสุขภาพเจ้าของนะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีและก็ตลอดไปเวลาก็สิเบิดพอดีแหละครับพี่น้องครับก็ว่าสิเปิดเพลงที่2ก็คือสิบ่ทันนะครับเอาไว้ชั่วโมงหน้าพุ่นละจังมะยองบางกันต่อ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำ

0: ุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกัน

0: ประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

แก่นคอห้อยอยู่ในคอคือเสือผูกความหักลูกมีลืมหล่นมีแค่อันจริงซ่ายังว่าดินและฟ้าแม่น้ำใหญ่สมุทรหลวงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ผูกใส่ห่มกันเตากับโลกกะเฮาพร้อมยังเบาบ่นักโทแก่งออกมาได้พบพ่อเห็นหน้าลูกซึ้งใจเงินทองหากว่าสิได้อยู่ฝากป่าบักเหงาหกจากเพื่อไรไข่ตกอาบกายต่างน้ำหามารวมเอาไว้ให้ใส่ใจลูกเมียคำคนที่หักเต่าเท่เท่คือถามพ่อแม่เฮาปากสิกัดแถวสิเว้าว่าบักหาบักไตหูแต่จิตใจมันน้อลุงหากบ่สั่งลูกพ่อดีสมบัติพ่อหาไว้แพงปันใดก็บ่ว่าพ่อแม่หาไว้ให้ทาทั้งดินบ้านให้นาหัวหรือควายสร้างแล้วมาบ้านอยู่บ่หรือรถหาเพื่อเฮาทั้งหมดนั่นลูกตนน้อจำไปเป็นลูกหัวแม่หัวใดแม่นย้ำใดก็ตามสร้างเป็นลูกให้แม่ก็ให้น้ำแท้จะแน่นอนเป็นลูกม้วนลูกฟ้อนนั่นบ่นแม่ดีใจแม่ไผไผก็คือกันดังอุปมาไว้แม่ไตแท้นไตน้ำใดความจริงใจเบิดสู้ยังลูกแม่ไปติดตารางหรือลูกเจ็บป่วยไข้มานดานั่นก็เดียวถามเที่ยวไปยามไปเยี่ยมไปนี่ลูกไปติดคุกพ่อแม่เด้อเป็นคนอุบไปเที่ยวยามถามเยี่ยมหาแนวเทียมบ่มีใดแนวใดใดก็บ่ตัวแม่นี่เนาะหักลูกแห้งหลายก็ดอสาเทผู้สู่คนอา

คุณผู้ฟังนะครับพ่อหอมปากหอมคอซะกันตอนนี้ไปขอบคุณสปอนเซอร์ซะก่อนเนาะนะครับก็ฝากไปเป็นกำลังใจกับสุขูสุขนกระดาทุกกรร้องกรล้ำทุกเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาตอนนี้เวลา12:13ล่ะครับพี่น้องครับกับชั่วโมงที่2ก็ไปขอบคุณร้านผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรนะครับทางจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่อำเภอจังหันก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รับรองใจดีนะครับเด้อสำหรับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับผมให้การต้อนรับพี่น้องเกษตรกรผู้มีปัญหาเรื่องหญ้าผู้มีปัญหาเรื่องศัตรูพืชพวกโรคพืชต่างๆนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรราคาอยู่ในธรรมกับมีวางขายวางจำหน่ายไปหาร้านเพื่อนๆกับพร้อมที่ให้บริการยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเบอร์โทรศัพท์ของร้าน99รุ่งเรื่องการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงกระสุน0895404449 0895404449และกะ0892778060 0892778060นะครับเด้อเอากราบขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามกับยุรานประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะวินแดงมหาสนมหาสารคามทางเสียวมาวัดป่าวรับเย็นเจ้าคุณสุริยันพิละสำหรับพี่น้องทั้งอำเภอเมืองมหาสารคามและจังหวัดมหาสารคามกับไปแวะนะครับอุดหนุนไปแวะซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรราคาอยู่ในทำที่ร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะวินแดงมหาสนนะครับเด้อมาที่อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ก็อยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานนะครับส่วนที่บ้านแกเปะตำบลเชียงเคือก็อยู่ที่โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะนะครับเด้อโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะอยู่ใกล้ๆกับวัดแกเปะหน่อยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับไปที่อำเภอดอนจานอยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานนะครับเด้อโดยคุณเก่งผู้ใจดีนะไปที่อำเภอนามนก็อยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขานามนอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายบาดนี้ผลิตภัณฑ์ตราเต่ามังกรก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรอยู่นะครับตำบลหนองแว้งอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หรือว่าพี่น้องฟังบ่เข้าใจโอ้ยคอยจำบ่ได้ไอ้พ่อเพียงอยากสิใช้บริการกับมาโทรมาหาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558นะครับเนาะเอาไปละครับบานนี้เป็นโคกสมบูรณ์มาบานนี้วันรู้พระคุณแม่ฝ้ายผู้แขนเปื้อนเหงื่อจัดไปก็แล้วกันครับพี่น้องครับเอาทยอยจัดให้นะครับคนละเพลงก่อนนะบานนี้นะผมเบิ่งแล้วผมเบิ่งแล้วเพลงเกี่ยวกับแม่มีแต่เพลงเหงาๆสิบ่ได้เบิดสุคนดอกพี่น้องครับเอ๊ะแต่เหงาๆอ้าววันรู้พระคุณแม่นี่ก็สิบ่เหงาปานใดนะว่าหันเป็นเพลงนะครับ

ครับพี่น้องครับสำหรับความหมวนความซึนจากรายการลูกทุ่งมุกตะบีเดี๋ยวไปความคุ้นสปอนเซอร์เจ้าน้อยสักกันครับจังไปมวนกับเพลงเกี่ยวกับวันแม่นะเพื่อนนี่ครับเพื่อครับกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุกตะบีกะขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ครับร้านชิปเปอร์มอลร้านชิปเปอร์มอลและก็ร้านชิปเปอร์สังกัดพันธ์ใหญ่มาอยู่ในนะครับพื้นที่เดียวกันแหละเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ่ต้องย่างไปพุ่นมาพี่บ่ต้องย่างไปพี่มาพุ่นอยากไปซื้อเครื่องสังกัดพันธ์แต่ต้องย่างไปอีกคูหานึงบ่ต้องไปครับพี่น้องกับบ้านนี่ไปเขามองเดียวเลยครับจุ๊บมีครบทั้งเครื่องใส่ไม้สอยต่างๆทั้งเครื่องสังกัดพันธ์ดับกระไรตั้งแต่อุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กอกน้ำวาล์วเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรนะครับหรือว่าที่เป็นน้ำมันเครื่องมีทั้งของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์รถแมคโครจาร์บีแบตเตอรี่รถยนต์นะครับจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกก็อยู่นี่แหละครับอยู่น้ำมังกรนี่แหละครับสำหรับนะครับผมร้านชิปเปอร์มอลและก็ร้านชิปเปอร์สังกัดพันธ์อยู่ในพื้นที่เดียวกันโอ้นะครับพี่น้องก็จิบ่ได้โอ้ยเดี๋ยวไปซื้อเครื่องสังฆทานไปถวายพระอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้เฒ่าอยู่เฮือนกันนะผู้เพิ่นขึ้นฮอดเพิ่นจังหวัดแม่นี่ก็หลายผู้หลายคนก็สิซื้อเครื่องสังฆทานไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลนี่ปัญญาไปคู่หาพุ่นก็บ่ต้องไปครับมาบ่งนี้เลยอยู่น้ําเดียวกันนี่จักจักอยากครับพี่น้องครับโอ้ยจะมันสะดวกสบายได้ซะบัดนี้เนาะคักก็ห่างสรรพสินค้าบักใหญ่บ่ได้บัดนี้ครับพี่น้องครับอยู่ในสถานที่เดียวกันสะดวกสบายสำหรับลูกค้าทุกท่านบ่ได้ย่างไปหลายหม่องหลายบ่อนไปหม่องเดียวครบจบที่เดียวต้องร้านชิปเปอร์มอลและก็ร้านชิปเปอร์สังกัดพันซึ่งบริหารงานโดยคุณปวินาเปานาเรียงนะครับประกอบราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์มอลร้านชิปเปอร์สังกัดพันยุคใหม่อยู่ในสถานที่เดียวกันเอา0818นะครับ081 380-4599 081-380-4599บริการร้านชิปเปอร์สังกัดพันธ์และก็ร้านชิปเปอร์หมอนะครับผมอ้าวเรียนเชิญทุกท่านไปใช้บริการครับสะดวกสบายซื้อง่ายขายคล่องอ้าวร่ำรวยร่ำรวยครับพี่น้องครับไป

0: นั่นล่ะครับพี่น้องครับดอกไม้วันแม่จากกูบ่าวมวงนาผู้รูปล้อล้อนะครับผมฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการสู้ขู่สู้คนนะครับเด้อ
1: ขณะนี้เวลา12:37ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกันก่อนนะครับเด้อรายการลูกทุ่งเด็กก็ต้องขอกราบขอบพระคุณร้านจารุณีแก๊สร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอด4แยกโน้นสง่าคำไผห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัดซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง4ร้าน4สาขาก็เป็นศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สพร้อมกับเตาแก๊สหรือว่าที่เป็นถังแก๊สปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สที่ใช้แล้วปลอดภัยเพราะว่าถังแก๊สปตท.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานมอกยกให้ถังแก๊สปตท.นะครับเด้อถังแก๊สปตท.ก็มีทั้งถังน้อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกับปุกลุกพี่น้องอยากได้ขนาดไหนก็ไปเลือกซื้อเลือกหาเลือกไซส์เอาสนใจสนใจก็สามารถโทรสอบถามปรึกษาหารือสั่งซื้อสั่งจองได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์0438111848 0438111848หลักกะ0885730753 0885730753

แกรักลูกแกทุกคนปุ้ยเพลงของพรศักดิ์ส่องแสงกับบ่ธรรมดาเลยเป็นเพลงอมตะเลยนะครับทุกมือนี่ก็ได้เนาะเพลงนี้เนาะสำหรับแม่ของใครฝากไปให้กับคุณแม่ทุกๆคุณแม่นะครับทุกๆหมู่บ้านทุกๆหม่องทุกบ่อนเอาคุณแม่มามานะครับแม่ไพฑูรย์นำเนี่ยเด้อนะครับคุณแม่พันปีคุณแม่หน่อยแล้วก็คุณแม่นางคุณเอ๊ะคุณแม่น้ำตาลหวานนี่มิกเป็นคุณแม่ป่ะฮะคุณแม่น้ำตาลหวานนี่ท่านประธานนนท์ศึกษาเอาก็คุณแม่สาวน้อยซอย18ก็สิเป็นคุณแม่แล้วเนาะคุณแม่นี่เนาะนะครับพร้อมครับไผอีกโอ้ยหลายเพชรหลายหม่องหลายบ่อนคุณแม่เสริมคุณแม่ล้านหลายคุณแม่นะครับเนาะคุณแม่โฮมมุ่นน่ะดิคุณแม่โฮมนี่ก็สิเป็นคุณแม่อยู่นี่เนาะคุณแม่สีก็เป็นคุณแม่อ้าวก็คุณแม่ทุกคุณแม่นั่นละนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับสุขุทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงอับปันนี้ก็ไปขอบคุณนะครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านนนท์เมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์และกะทั้ง2ร้าน2สาขากับพี่น้องกับหูจักกันเป็นอย่างดีเนาะพี่น้องเนาะร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรนะครับเครื่องใช้ไม้สอยทางด้านการเกษตรพวกปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันฟังครับพี่น้องครับอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆทางด้านการเกษตรผมว่าไปแล้วครับผมที่ร้านนะครับเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ถนนกาฬสินธุ์101กาฬสินธุ์ใกล้กับ4แยกไฟแดง4แยกป้อมตำรวจอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์กราชแม่ทุ่มพอพรมบัตรหนเมืองครับไปได้ทั้ง2ร้าน2สาขานะครับรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับนะครับมาให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับเกี่ยวกับโครงการกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐไปหาเพิ่นไม่มีผิดหวังครับ0899468350 0899468350ละกะ0438996333 0438996333หุ้ยคุณแม่ผู้เด้คุณแม่ท้องร่อยผู้เด้ผู้หนึ่งนะครับทางผู้ล่ะครับเอ้าละกับฝากไปหาภรรยาของหัวหน้าแมบน้ำเน่เนี่ยก็เป็นคุณแม่นะคุณแม่อันนึงก็คือคุณแม่กุลิงมูเจ็ดก็เป็นคุณแม่คุณแม่บัวไล่บัดดานไต่คุณแม่หอมบัดดานไต่ให้ไปบัดถูกเสียงโทรสายคุณพ่ออำนาจนะครับโทรมาบอกว่าอยากฟังก่อนล้ำของคิดตามหาแม่ของทองคำเพ่งดีผมหาบ่เห็นแล้วครับหาบ่เห็นนี่เลยแล้วครับเสิร์ชเข้าไปหาจังไหนกับบ่มีขึ้นมามีแต่ก่อนอื่นผมก็เลยจิมอบก่อนนี่แหละครับของคิดฮอดแม่นี่นะครับของดอกอ้อทุ่งทองก้านตองทุ่งเงินแทนกันละกันนะคุณพ่อเด้อเอามุนๆ นะครับ

0: ครับ12:50 น.กับรายการลูกทุ่งมุทรดีครับไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกจัก2ร้านแล้วก็ยังมาฟังเพลงกับเราพี่น้องเนาะเพลงใดเปิดบ่ได้จันให้ว่าท่านมือนี้นะครับก็ขออนุญาตบาดค้ำไปใส่หนี้ใส่สินให้มืออื่นคือเก่าเหมือนเดิมแล้วครับพี่น้องครับนะครับกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเอ้านะครับก็ขอพระคุณครับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงแบรนด์คุณภาพนึกถึงเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์เท่านั้นแบรนด์วินเนอร์คือผู้นำในด้านการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์สนจิตสนใจสามารถสั่งซื้อสั่งจองทักไปทั้ง Facebook ไลน์แชทนะครับเด้อเพจของเพิ่นนะครับสามารถติดต่อติดตามได้นะครับเพจของเพิ่นก็คือนะครับแบรนด์วินเนอร์นะครับเสิร์ชเข้าไปมันจะเด้งขึ้นนะครับให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบรับฟังนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เพิ่นจำหน่ายนะครับเด้อเสื้อกล้ามกับผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ราคาเครื่องบ่ทำให้เดือดเมื่อเวลาสวมใส่สบายต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์เวลาเหงื่อออกก็เย็นสบายไม่เหนียวเนอะนะไม่อับชื้นสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีขยี้นะครับล่างน้ำแล้วก็สะบัดตากเอามาใส่ไม้เดี๋ยวย้ำมันแห้งสบายครับพี่น้องครับติดต่อได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ก็มี0619540862 0619540862กับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์พร้อมกับข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดชาววังจากวังกอเล็กทุกเช้าตั้งแต่5:00เป็นต้นไปก็จะมีแม่นางข้าวต้มมัดไปวางขายวางจำหน่ายที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองตั้งแต่5:00เป็นต้นไปและก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีวางขายวางจำหน่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานะครับสนจิตสนใจอยากสั่งจองเอาไปใช้บุญใช้ท่านใช้การใช้งานบุญบวชบุญกฐินบุญพาป้าบุญเข้าประรับดินนะครับหรือว่าที่เป็นศาสตร์จีนศาสตร์ไทยตุ๊ดจีนตุ๊ดไทยสั่งได้นะครับบ่ผิดหวัง0619540862 0619540862รับรองบ่ผิดหวังฮะนะครับเนาะเอาฝากไว้ในออมบอกความใจของพี่น้องสู่ครูสู่คนก็แล้วกันครับช่วงนี้เวลานี้ป้ายครับ
1: ฝ้ายผูกแขนเปื้อนจากพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ์ที่ตะวันนี้

0: เบี้ยพร้อมพง
1: มอบให้กับพี่น้องแฟนเพลงประกาศครับสู่หูสู่คนนะครับเด
0: ้ออ่ะนะครับพี่น้องครับ
1: เวลากับจันจอมอขมาร์กับ
0: 12:53 นแล้วนะครับเด้อ

0: านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: ครับพี่น้องครับเวลาเบิดเวลาแล้วครับจะได้ลำลาพาจากพี่น้องไปเอาไว้มืออื่นจะโง่โข่งตามมาพอกันไหมก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการคุณพ่อคุณแม่สู้ขู่สู้คนนะครับผมมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนกันละกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับผมโชคดีทุกท่านสวัสดี

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่ง

0: เครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: แบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โสดให้มันให้
5: มันพอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลาย ลดปัญหาเปลี่ยไฟ

0: ลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่ง

0: เพื่อร่องถ้ำ
1: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318เด้อ

帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติวายเขาเคยเฮ็ดได้ต่อไร่นั่น500 600กิโลนี่ติพอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนั่นติใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ติวายอีพ่อไอ้แม่เอ้ยไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อไอ้แม่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋บ่ติอีพ่อไอ้แม่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันสิไปซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยดินที่มันแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถฟื้นฟูให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ดีดีนะครับเฮ็ดให้พืชเฮาเจริญเติบโตได้ดีจังเขายังสิโอ้แตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวผลได้อีพ่อยแม่นะครับต้นแข็งแม่งบ่กวนนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขานี่บ่มีมิดรีบมิดฟอดอกอีแม่เอ้ยมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตึงๆบ่รีบบ่ฟอย่ำไปสีจังสิมิดเฮ็ดโอ้ยสวยอยู่นะครับบ่ฮักคอรอแค่แลเด้ลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงกระสอบละ50กิโลพุ่นเด้บ่ธรรมดานะครับกระสอบละ50กิโลบาดนี้คันสิให้มาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอย่างเดียวพี่น้องเกษตรกรก็เกิดความบ่มั่นใจเพราะปานใดได้บาดนี้เพราะว่ายังติดอกติดใจกับเคมีอยู่ยังฝังใจยังอยากใส่เคมีอยู่ว่าท่านน่ะเอาอนุญาตให้ใส่ได้อีพ่อยแม่อนุญาตให้ใส่ได้บ่ให้ทิ่มให้ปาดอกเคมีนั่นน่ะนะครับจากเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบบาดนี้ให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวนะครับเอาไว้กระสอบเดียวพอนะครับอีก2กระสอบที่หายไปให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มาใส่แทนนะครับเอามาผสมกันในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับ2กระสอบต่อ1กระสอบใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับเอามาคนเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถใส่ได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถใส่ได้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนได้บาดนี่เพราะว่าคันสิใส่เคมีเพียงอย่างเดียวเคมีเพียวๆนี่3กระสอบนี่ว้ายคันกระสอบละ 1,000 กว่าก็ตกเกือบ 4,000 พุ่นแล้วนะครับแต่ว่าพอมาผสมสูตรที่เอกโซเลแนะนํานี่ติราคา 1,000 กว่าบาทเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดนี่โซเลพัดนี่บ่ได้แพงนะครับนั่นล่ะเลยเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเว้าถึงผลผลิตบาดนี้ว้ายตามที่ผมเอกโซเล่นี่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆตำบลหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับผลผลิตเพิ่มบ่าวเอกโซเล่ผลผลิตอีพ่อยแม่นี่พากันได้หลายกว่าเก่าเพิ่นว่า
หน้าเขาจังซี่แต่ก่อนนี่ไร่นึงนั่นได้6 700กิโลก็ว่าเป็นเจ้าของคักเลยเด้ว่าซั่นพอมาใส่สูตรที่เบาเอกโซเลแนะนํานี่เว้ยไห้นึงนั่นได้เขาเป็นตันเพิ่นว่าได้ไร่ละเป็นตันยางพาราจังซี่ว้ายใส่แล้วเปลือกนิ่มกีดง่ายว่ามันกีดกกนิ้วเพิ่นว่าน้ํายางไหลน้ําคนมีดลิดๆๆๆเพิ่นว่าเปลี่ยนโปก็บ่ทันเป้ยบ่ธรรมดานะครับมันสําปะหลังจังซี่เปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงอ้อยนี่มีแต่ลำทอแขนผลผลทางว่าได้เบ้ยอ่อนซ่อนนะครับสำหรับผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่หลังจากใส่แล้วอีพอยแม่ผ้ากันเว้าประทับอกประทับใจแห้งประทับอกประทับใจคักกับสูตรนี้นะครับสูตรที่เบาเอกโซเล่นำเสนออย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากลืมตาอ้าปากได้อยากปลดหนี้ปลดสินลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วสิเป็นคืออีพออีแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ต้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบท่อผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้แม่
6: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิ่มพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายปกครองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านขมิ้นตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมาศีบ่
1: ภูมาศีครับ
0: ภูมาศีชื่อเล่นชื่อหยัง
1: ชื่อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีหลีบ่
1: เตี้ยก็สูงจักหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเขา
1: เฮ็ดครับเฮ็ดมาตลอด
0: ถามคนมื้อนี้คือแต่งตัวสิมาแต่ไสนี่มาแต่อำเภอ
1: มาตามอำเภอครับพอดีครับมาพ่อก็ไปทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไร
1: 4ไร่3งานครับ
0: 4ไร่3งานเป็นหน้าเจ้าของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีบ
1: ่เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ป้าผู้ซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท
1: ้ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เฮียน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้า4ไร่3งานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังมีการเบิ่งแย่งให้หน้าของแต่กี้
1: แต่ก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่
1: ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกะทั้งกระดินกระแข็งกระแจนกระแน่นมันสิบ่งามท่านใส่ได้3มื้อกะเซา4มื้อกะเซาที่นึงกะเซาจังซี่แม
0: ่โอ้
1: เซางามเขียวข้าวเดียว
0: เขียวข้าวเดียว
1: ครับแล้วก็ล่อโรคล่อแมงมาเขียวคักเขียวเนี่ย
0: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินก็แข็ง
1: ครับ
0: แม่งก็ร้าย
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: ผลผลิตเป็นยังไงบัด
1: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแม่งลงหลายมันก็บ่ค่อยได้เด้
0: ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มเต็มหน่วย
1: บ่ได้เต็มหน่วย
0: 4ไร่3งานนี่ได้เข้าประมาณจักตัน
1: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
0: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่า
1: ๆครับ
0: 4ไร่3งานมันก็ขาดหาอะไรอยู่งานนึงเนาะ
1: ครับผม
0: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปูเนี่ย
0: ครับฟังโดนบ
1: ่ว่าโดนอยู่เด
0: ้ห่วยผู้นำนี่เสียคนยากอยู่นี
1: ่ก็มันก็หนักแน่นอยู่เด้บ่เพิ่นว่าสิไปเสียได้ง่าย
0: ๆโอ้ขัดสั้นมันสิเสียฟอร์มผู้นำชุมชน
1: มันสิเสียผู้นำชุมชนครับ
0: โอ้แสดงว่าฟังอยู่โดนเติบอยู
1: ่ครับผม
0: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นล่ะ
1: โดนอยู่เด้โดนอยู่เด้เป็นปี2ปีพุ่นเด
0: ้โอ้ฟังโดนเติบ
1: มากครับผม
0: ครับปานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ
1: ่เลยมาลองเบิ่ง
0: หือเลยตัดสินใจเอามาลอง
1: เบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีเด้มาลองซะเกิน
0: โอ้ครับพี่น้อง
1: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด
0: ้ผู้ซอยเปียว่าปีแรกเดี๋ยวมาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักว่าซั่น
1: ครับ
0: เอามายอมๆซะเกิน
1: ครับผม
0: ปานนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้ว
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับเพราะว่าหยัง
0: มันเป็นยัง
1: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันขาดน้ําปั๊บมันจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
0: ้โอ้หน้าสีไรนี่เป็นเอียด
1: ครับเป็นเอียดเกือบไฟนึงพุ่นเด
0: ้ครับ
1: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นแหละเริ่มมาอยู่ได้บัดนี
0: ้ครับ
1: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ถึงกับว่ากับเขียวเขาเฮาสิออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
0: ่โอ้มันสิเขียวใบตองอ่อน
1: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
0: งามตาเลย
1: สีใสเลยเพิ่นเถาะยามมื้อแลงนี
0: ่บ้านนี้เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ
1: ่ผมใส่ปีแรกเขาผมใส่ที่อยู่เดี๋ยวนี้แหละ
0: ครับ
1: ได้เขา4ตันกัวแม่
0: ไร่4ตันกว่า
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันตกไร่ละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับไร่ละตันเลยเด
0: ้ถือหงถือใจบ่นี
1: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเหรอผมใส่มาตลอดเลยผม
0: โอ้ผู้ซอยเปียว่าข่อยบ่เศร้าเลยเถียงใส่เลย
1: บ่เศร้าย
0: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
1: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยคร
0: ับ
1: โซเลพัดครับ
0: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพรนี่พ่อคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวบอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังแค่หน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมกับผมนายปกครองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร่3งานนี
0: ่ครับ
1: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากๆครับ
0: ครับ
1: หันพี่น้องเกษตรกรแถวอำเภอยางตลาดหรือแถวใกล้เคียง
0: ครับผม
1: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลยเขาก็งามงามต้นไสใบตั้ง
0: ครับผม
1: แข็ง สู่ล้มได้สุริยพัฒน์เยี่ยมครับ
0: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมากบ่นี
1: ่บ่ครับ
0: บ่จาก
1: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็นอยู่นี่เหลียวเห็นอยู่นี่โอ้
0: นี่อยู่ทางหลังเฮานี่
1: ครับผม
0: ไส้อีหลี
1: ไส้อีหลีครับแล้วก็ย้ําอีกทีนึงว่าไส้ดีอีหลีครับ
0: ครับผม
1: ไส้ดีอีหลีครับสุริยพัฒน์ครับเยี่ยมจริงๆครับ
0: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพ่อเตียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่อย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเตียนะครับอยากให้ดินร่วนซุยต้นพืชหากินได้ไกลต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปิดรกเปิดแฉมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเล่พัดสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ฮิวมิกกับการปรับปรุงโครงสร้างของดินฮิวมิกค่ะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างชีวิตให้กับดินทำให้ดินมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชทำให้ดินร่วนซุยโปร่งและก็ระบายน้ำได้ดีค่ะในดินเหนียวซึ่งมักจะมีปัญหาดินอัดตัวแน่นและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกฮิวมิกค่ะจะเข้าไปทำหน้าที่เหมือนกาวธรรมชาติโดยมีประจุไฟฟ้าที่สามารถจับยึดอนุภาคดินเหนียวเล็กๆให้รวมตัวกันเป็นเม็ดดินที่ใหญ่ขึ้นหรือที่เรียกว่าการสร้างโครงสร้างดินแบบเม็ดเมื่อดินมีโครงสร้างแบบนี้จะเกิดช่องว่างระหว่างดินมากขึ้นทำให้น้ำซึมผ่านได้ดีขึ้นอากาศถ่ายเทสะดวกรากพืชจึงสามารถชอนชัยไปหาน้ำและธาตุอาหารได้ง่ายหายใจได้ดีไม่เกิดปัญหารากเน่าจากการขาดออกซิเจนในดินทรายซึ่งมีปัญหาการอุ้มน้ำได้น้อยและสูญเสียธาตุอาหารได้ง่ายฮิวมิกซึ่งมีโมเลกุลขนาดใหญ่และมีพื้นผิวสัมผัสมากจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับน้ำและความชื้นไว้ในดินคล้ายฟองน้ำขนาดเล็กๆทำให้ดินทรายชุ่มชื้นนานขึ้นลดความถี่ในการให้น้ำและยังช่วยยึดเหนี่ยวธาตุอาหารไม่ถูกชะล้างไปอย่างรวดเร็วเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดินฮิวมิกมีโครงสร้างโมเลกุลที่ซับซ้อนและมีรูพรุนจำนวนมากทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่สูงและสูงกว่าน้ำหนักตัวของมันเองหลายเท่าเมื่อดินมีฮิวมิกผสมอยู่จะเหมือนมีแหล่งเก็บน้ำสำรองขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปทำให้พืชสามารถทนทานต่อสภาวะขาดน้ำหรือช่วงแล้งได้นานขึ้นค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: 来看的哟，哇，暑假，สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่แค่มีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใดนะครับใส่แล้วเสียให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวทนฮ้อนได้ดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วมันสิเป็นยังได้บ่าวเอกโซเลลองเว้าให้ฟังเบิ่งกันนะสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สิซอยบำรุงดินนะครับซอยบำรุงดินซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดคันดินดีแล้วปลูกยังก็งามมีพอยแม่นะครับพอพืชงามแล้วฮอดยามเก็บเกี่ยวผลผลิตเฮาก็ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้ราคาดีก็ได้ราคาสูงทนตัวบาทนี่นะครับใส่แล้วบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วพี่น้องเกษตรกรที่ยังชื่นชอบกับการใส่ปุ๋ยเคมีอยู่นะครับยังตัดอกตัดใจจากปุ๋ยเคมีบ่ได้จังได้จังไหนก็ให้ใส่ในถอบ่าวเอกโซเลเคมีนั่นมันรวดเร็วท่านอกท่านใจแม่นดินสิแข็งแม่นดินสิเสียก็ให้ใส่ซะเกินเถาะผุ่นได้เพิ่นบ่ธรรมดาเด้คันยังตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับผมเอกโซเลแนะนำสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษสูตรนี้เลยครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบครับนำมา2กระสอบนะครับเอามาผสมกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีนะครับในอัตราส่วน2กระสอบต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบนะครับในอัตราส่วน2กระสอบต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบปุ๋ย3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆนะครับดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปุ๋ย3กระสอบหลังจากโคเลใส่กันแล้วนี่มันสิอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนนะครับสําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินพืชหิวยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอบ่เป็นกระล่องกระแล้งนะครับให้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงซอยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับและที่สําคัญครับผสมกันแล้วโคเลใส่กันแล้วบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำหวานสบายเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพนี่ติว้ายอยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนผลได้บ่ธรรมดานะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาบ่แค่แกนนะครับเจริญเติบโตได้ดีต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอใส่หน้าเขายังสิว้ายบ่อยากเว้าโหลดอีพ่อยแม่เอ้ย หน้าเขาเฮานี่ติต้นเขาเฮานี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวโดนคักกระรอกกระเดี่ยแท้นะครับแต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งเด้เขียวใบตองอ่อนเขียวแบบน่วนตานะครับต้นใสๆใบตั้งๆแม่งก็บ่ควรคิดควรใจต้นพืชก็แข็งแรงได้บัดนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอแม่ท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะจินีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใช้เท่าเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: ความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
10: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามา

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังได๋อยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: อันนี้แม่ซื้อปานี่ไว้แสนนะจ้าอยู่บ้านเวอหมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้า
0: ซื้อว่าคุณแม่ปานี่ไว้แสนเนาะแม่เน
1: า
0: ะอยู่บ้านเวอหมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญซื้อไว้ยังไงอีแม่
1: นี่จ้า
0: คุณแม่นี่เนาะ
1: จ้า
0: คุณแม่นี่เฮ็ดนาจังไร
1: 10ไร่จ้า
0: เฮ็ดนา10ไร
1: ่จ้า
0: เป็นยังไงใส่ปุ๋ยยังเบิ่งให้เบิ่งหน้าเจ้าของ
1: ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วจ้าดินมันเป็นแข็งๆจังซี่มั้ยค่ะตั้งแต่มันก็บ่ได้ผลผลิตหลาย
0: ครับ
1: มันก็ราคามันก็แพง
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่แม่นบ่
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีกับน้ำ
1: ผู้ใดว่ายังดีกับไปน้ำเข้าเจ้าเมิดแต่ว่ามันก็บ่ดี
0: ผู้ใดว่าได้ดีกับลอกกันนะลอกกันได้จังซี่บ่แม่จ้ามาถามแม่นี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดไปหูมาแต่ทางใด
1: ซื้ออันได้ยินจากวิทยุเนาะค่ะว่าที่นี่ก็ได้ยินมากกับโมพวกทั้งบ้านนี่แล้วก็เพิ่นก็สั่งมาใส่แล้ว
0: ครับ
1: จังแม่แววจังสิเพิ่นก็สั่งมาใส
0: ่ครับ
1: บ้านนี่เจ้าของก็เลยไปซื้อมาใส่ลองเบิ่งกันนะว่าสั่นมาผสมกับเคมีมั้ยค่ะดีค
0: ่
1: ะ
0: โหอยากลองใส่คือเขาเจ้าเบิ่ง
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้อมาผสมกับเคมีแม่นบ่
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้ออะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่คุณแม่ซื้อมาจักกระสอบ
1: จละ4 5สอบจ้ะมาผสมกันโซเลพัด2ถุงต่อเคมีถุงนึงจ้ะผสมกันจ้ะ
0: คุณแม่ซื้อมาทีละ4 5กระสอบนี่ล่ะแม่นบ
1: ่แม่ซื้อมาใส่ต้นไม้พร้อมค่ะ
0: อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: จ้ะ
0: เคมีกระสอบนึง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่นี่ก่อนหลังจากที่แม่ใส่สูตรนี้แล้วคุเลใส่กันนี่เอาไปวานให้วานหน้าจะคล้องซิปไรนี่มันแปลกหูแปลกตาบ่ยี่แม
1: ่แปลกค่ะ
0: มัน
1: ต้นม
0: ัน
1: ก็แข็งใบก็เขียว
0: ครับ
1: แล้วก็มันงามไหมค่ะได้ผลผลิตหลายกว่าเก่าค่ะ
0: โหได้ผลผลิตหลายกว่าเก่า
1: จ้า
0: ถามก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ได้ผลผลิตไรหนึ่งได้ประมาณจักโล
1: ได้ทั้งละ6เกต100กิโลจังสิแม่จ้าต่อไรจังสิแม่ค่ะ
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้ประมาณ6เกต100กิโลต่อไร
1: จ้า
0: หลังจากมาใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพัดได้คุณแม่มันเพิ่ม
1: ได้หลายประมาณเป็นตันพุ่นละค่ะ
0: โหได้เป็นตันเลย
1: จ้า
0: ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
1: จ้า
0: แล้วดินที่แม่เคยว่ามันแข็งๆใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ดินดีจ้าเฮ็ดให้เขามันงามมั้ยค่ะ
0: ครับงามอีแม่ยางลงให้ลงหน้าดินมันล
1: มอยู่จ้ะลมจ้ะ
0: แต่หินมันแข็งสํา
1: จ้า
0: ถามคุณแม่นี่ก่อนบาดนี้ถือองค์ถือใจยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่ต่ออยู่ค่ะ
0: ใส่มาทุกปีบ
1: ่ใส่ทุกปีจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้ะ
0: อยากให้คุณแม่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรถึงอีพ่อไอ้แม่ผู้ที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดคืออีแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังคักๆกันหน่อยแม่เชิญครับ
1: ค่ะหลังจากใส่โซเลพัดมาแล้วมันดีค่ะผลผลิตก็ได้หลายดินก็ล้วนซุ่ยขี้กระเดือนก็มีบัดที่นี่ก็ผลผลิตมันก็ได้หลายประทับใจอีหลีค่ะ
0: ครับผม
1: ถ้ายังอีกก็สิซื้ออีกมาใส่อีกอยู่นี่หน้านี
0: ่แม่นบ่
1: เพราะว่ามักค่ะ
0: มักคัก
1: ชอบแล้วโซเลพัดใส่แล้วดีอีหลีค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะ
0: เยี่ยมจังสิเลยแม่นบ่คุณแม่
1: จ้าเยี่ยมจังสิล่ะค่ะ
0: ครับผม
1: แน่นอนเลยค่ะ
0: สําหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลกับคุณแม่นี่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดเปิดรกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: โชยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
7: ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
7: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซี

0: 身体，ยาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

มาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวนั้น

0: สองผัวเมียอยู่กันมาฮักหอมกันดีมาหอดมือหนึ่งผู้ผัวเสียชีวิตลงตอนสิเอาล่งขึ้นเมนพ้นแบกล่งผัดผ้าล้มล่งบัดไปส้นกับกำแพงล่งเล่ยแตกสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นผู้ผัวฟื้นขึ้นชีพจากนั้นก็ข้องรักกันมาเป็นเวลา10ปีบาดนี้มาหอดข้าวผู้เมียเสียชีวิตในตอนที่กำลังแบกล่งขึ้นเมนผู้ผัวก็คิดออกว่าขันล่งต่ำกำแพงแตกสิสามารถฟื้นขึ้นชีวิตมาได้อีก10ปีเล่าก็เลยห้องบอกพวกที่หามกะโล่งอยู่ตลอดทางว่าระวังกำแพงระวังกำแพงพะนะย่านเมียฟื้นขึ้นมา
1: อะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเหตุเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดหอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนอย่างโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังค้นกะจากสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้นำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปวาสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลพาลาพรีเมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำร่าย่อยร่าชมพูเนี่ยเจอโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่หายน้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปนี่เฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสิ นิ่มกีดง่ายน้ำยางกะลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลพาล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแหล่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มออนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพรีเมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพรีเมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ
0: 0438401-22
1: เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่
2: มาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพ พิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: าวหมอหนึ่งเพิ่นบ่สบายเพิ่นเป็นโรคผู้หญิงนราวาสันทไปเพิ่นก็ไปหาหมอพอไปฮอดโรงพยาบาลเปิดให้หมอเบิ่งหมอเบิ่งบาดแผลแล้วก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวนะเนี่ยต้องตัดทิ้งพะนะพอเห็นหมอว่าจังสันก็ตกใจซะแล้วฟ้าวนี้เมื่อบ้านบ่ให้หมอตัดพอเมื่อฮอดบ้านโมบ่ยามเพิ่นก็เว้าให้โมฟังโมก็ว่าโหถึงขนาดตัดเลยบ่เป็นหยังโตบ่ไปเอายากับพะยายอมมากินหมอเดียวหายพะนะโมว่าเพิ่นก็เลยไปหาพะยายอมพร้อมด้วยความหวังพอยายอมเห็นแผลแล้วก็บอกว่าบ่ไหวหมอสมัยนี้เอ๊ะอะก็สิตัดพอได้ยินว่าจังซั่นเพิ่นก็ดีใจแสดงว่าของผมบ่ต้องตัดแม่นบ่ครับพะนะโอ้ยบ่ต้องตัดดอกปล่อยไว้จังซี่จักหน่อยมันก็หลุดออกไปเองพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบาสบอว่าสิเป็นร่าย้อยร่าดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาซ้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร
0: ์0438401222
1: เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกะกลิ้งกลางกันเข้ามาฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก็

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: การสื่อสารของคนเฮาเนี่ยสมัยสมัยนี่สังเกตเวลาเฮาเบิ่งทีวีน่ะนะอยู่มุมจอเพิ่นสิมีคนมาเฮ็ดภาษาใบ้อยู่สำหรับคนที่เป็นใบ้บ่ว่าสิเว้าบ่ได้หรือว่าหูหนวกละก็คือผู้บ่าวกับผู้สาวคู่หนึ่งเพิ่นสิแต่งงานกันผู้บ่าวก็สิสร้างเซอร์ไพรส์ให้ผู้สาวผู้สาวบัดเอาหมู่ไปนำว่าซั่นทะผู้สาวก็ยืนเว้ากับหมู่อยู่ผู้บ่าวคันสิบอกต่อหน้าก็ย่านบ่เซอร์ไพรส์หรือว่าย่านผู้สาวนี่อยากอายหมู่เพิ่นก็เลยยังอ้อมไปข้างหน้าผู้สาวแต่ว่าไก่เติบว่าควักมือไว้ไว้พ่อผู้สาวแนมมาหาเพิ่นก็ยกมือขึ้นเอานิ้วซี่ก็นี่ป้องเฮ็ดเป็นวงกลมแล้วก็เอานิ้วซี่อีกข้างนึงยัดวึบเข้าไปว่าซั่นทะตอนนั้นละฝ่ายผู้สาวสูญเลือดขึ้นหน้าแดงจึงคึงย่างเข้าไปหาผู้เบาตบหน้าผู้เบาเพี้ยรถผู้เบาก็ถามว่าเอ้าตบหน้าข่อยเห็นหยังเจ้าเห็นอีหยังว่าหันว่าสั่นว่าผู้สาวว่าเอ้าข่อยสิส่วนเจ้ามาซื้อแหวนมันว่าสั่นเอ้าซื้อแหวนมันต้องเฮ็ดจังซี่ติพะนะสู้ว่าเจ้าสิซื้อนาฬิกาเจ้าสิบ่เฮ็ดจังซี่ติว่าสั่นว่าเมื่อข้างซ้ายเพิ่นก็เอานิโป้กับนิซี่เฮ็ดวงกลมว่าซั่นเถาะแล้วก็เอากําปั้นทั่งเข้าไปนะนะ
1: เอาหมุนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพอได้ยิ้มพอได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้บอดเฮ้ๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาซายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขามาที่เบอร์043840122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: แม่กับลูกสาวอยู่น้ำกัน2คนผู้แม่เป็นห่วงลูกหลายว่าซั่นเถาะพอลูกกำลังเป็นสาวผัวนั่นเสียชีวิตไปโดนแล้วมีอยู่มือหนึ่งมีผู้บ่าวมาจีบลูกสาวผู้แม่ก็สอนลูกสาวไว้เพื่อเป็นการป้องกันย่านลูกสาวถูกลวนลามบอกเป็นรหัสไว้เพื่อสิออกมาซอยลูกสาวได้ว่าซั่นเถาะถ้าหากว่าผู้ชายเขาจับมือให้เว้าว่าสมถ้าหากว่าผู้ชายกอดให้บอกว่าแอปเปิ้ลถ้าเขาจับนมให้ว่าบักสีดาถ้าเขาหอมแก้มให้บอกว่าบักม่วงถ้าเขาจับอันนั้นให้บอกว่าแตงโมถ้าเห็นของผู้ชายให้บอกว่ากล้วยว่าสั้นถึงขันว่าเขาสิข่มขืนให้บอกว่าบักฮุ้งและผู้แม่ก็ขึ้นไปนอนสั้น2ปล่อยให้ลูกสาวนั่งเว้ากับผู้บ่าวอยู่สั้น1ผู้แม่ก็เอียงหูฟังอยู่โดนเติบได้ยินเสียงลูกสาวว่าผลละไม่ร่วมผลละไม่ร่วมพะนะ
1: ผ่านไปเบาโน่หัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะสมมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะชั่วราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อเอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122ฝ้าวโทฝ้าวโท

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: แค่คู่หูกันอยู่สองคนกำลังเป็นบ่าวชะเถาะเพิ่นก็ไปเที่ยวบุระในตะวันแดงบุระพอลาดเลิกนะเพิ่นก็ออบเด็กไปซะแล้วตามภาษาคนนมล่ะวะมาแล้วมันก็ต้องครบทุกอย่างว่าซั่นเถาะต่างคนก็ต่างได้ไปผู้ละคนว่าก็ไปเปิดรีสอร์ทอยู่ติดกันห้องติดกันว่าซั่นเถาะหมอคนแรกเสียหายเฮ็ดจังไดก็บ่สู่เนียงจังไดก็บ่ลุกปกจังไดก็บ่ตื่นมัดคืนจนว่าย่อมซื่อพ่อฮู้ว่าเจ้าของบ่ได้เพิ่นก็เอาหูแนบฝาว่าฟังหมู่ก็ได้ยินเสียง1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ยบัดขึ้นหมอนั่นก็ได้เพิ่นก็อ่อนซ่อนโมนะเทกหัวเจ้าของปอกโลดบ่มีปัญญาว่าซั่นว่าอิจฉาโมในใจว่าพอตื่นเนี่ยเมื่อเช้ามาพ่อนากันเพิ่นก็ถามกันเนาะหมอนึงถามเป็นจังไดเฮ้ยแจ่มบ่พะนะหมอนี่ก็ตอบว่าโอ้ยมันสิจอกสิแจ่มมาตะสายทุกอย่างได้บัดบัดสิเอาซะแท้แต่บ่สู่พะนะใครอยู่ดอกตอเอิบอับเอิบอับอยู่เบิดขึ้นเฮานี่ติขายหน้าขายตาว่าซั่นเว้าให้หมู่ฟังหมอนั่นก็เลยตอบคืนโอ้ยซ้ำนั่นบ่เป็นตาขายหน้าขายตาดอกเฮ้ยว่าซั่นเฮานี่ติขึ้นเตียงบ่ได้บัดขึ้นพะนะว่าได้1 2 3อึบ1 2 3อึบนี่มันโดดขึ้นเตียงเฮาละมันว่า1 2 3สู้1 2 3สู้นะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
2: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
1: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
2: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ฮะลองค้นหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
1: กีดย่ำใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
2: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืน
2: รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพู ซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพู่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
2: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เกรงกลางเข้ามา0438401222รัวร้านค้าร้านขาย

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางมาอุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

มีหญิงสาวอยู่ผู้หนึ่งอายุประมาณ30กว่าๆนี่ล่ะแต่ว่าบ่ทันมีผัวออดอยากปากแห่งว่าซั่นเถาะทรัพย์สมบัติก็มีอยู่หลาย10ล้านคิดอยากมีคู่เฮ็ดจังไดก็บ่ได้จักเที่ยเพิ่นก็เลยลงประกาศทั้ง Facebook ว่าต้องการมีครูว่าซั่นเถาะแต่ว่ามีขอแม่คนที่สิมาสมัครต้องมีคุณสมบัติครบ3อย่าง1ก็คือเวลาแต่งงานอยู่น้ำกันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วถ้าหากว่าทะเลาะเบาะแว้งห้ามลงไม้ลงมือต้องบ่มีการตบตีนะข้อที่2ถ้าหากว่าเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้อดทนห้ามย่างหนีจากเธอไปใส่นะข้อที่3ข้อนี้สำคัญต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรนะหลังจากที่ลงประกาศไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ยินเสียงข้อประตูหน้าห้องเป้าเป้าเป้าสนั่นวันไหวเลยว่าซั่นเถาะท่านก็เปิดประตูแอดออกมาก็เห็นชายพิการผู้หนึ่งนั่งกอดจออยู่ท่านก็เลยถามว่ามีหยังให้ซอยบ่คะคะนะคนพิการนั่นก็บอกว่าโอ้ยผมก็มาตามประกาศน่ะละคะนะในใจแล้วก็นึกสมเพชว่าเบิ่งสภาพแล้วก็พิการอยู่แล้วและคุณสมบัติสิมีครบได้จังใดพะนะแล้วคิดนั่นแล้วก็เลยถามไปเพื่อเป็นพิธีว่าและเจ้ามีคุณสมบัติครบบ่ข้อที่1ถ้าอยู่กันแล้วเวลาทะเลาะกันห้ามตบตีฉันหมอนั่นก็ตอบว่าผมแขนด่วนผมตบตีคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่2คันเวลาเฮาทะเลาะกันห้ามย่างหนีจากฉันต้องโยเป็นผัวเป็นเมียกันจนเฒ่าจนแก่หมอนั่นก็เลยตอบว่าผมขาด่วนผมย่างหนีจากคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่3เด้เจ้ามีบ่ต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรหมอนั่นก็เลยตอบว่าคุณนายคิดเบิ่งเอาเองกันแล้วกันผมแขนด่วนขาด่วนและเคาะประตูดังสนั่นวันไหววังหันผมเอาอีหยังเคาะพนา

ลากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ฮะจังไดกะอยู่เป็นโมกันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้ฮะมวนกันอยู่มองนี้ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังบ่าวสิทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดกะฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังมื้อนี้บ่าวสิทนมีของดีของเด็ดที่หมู่เฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปอยมีน้ำซ้ำเชื่อราเชื่อราโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งคนใส่ทั้งต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอาอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์0438401222เก็บเงินปลายทางอีพ่ออีแม่ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: ในผ่าน3คนเพิ่นเข้าไปล่าสัตว์ในป่าปกติก็บ่ไปไกลหรอกล่ะวะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นไปไกลแน่จักหน่อยอยากได้สัตว์ตัวใหญ่ๆหลงเข้าไปในอาณาเขตของโจรป่าว่าซั่นเถาะโจรก็จับไว้ซะแล้วในผ่าน3คนน่ะก็อ้อนวอนโอ้ยอย่าเฮ็ดหยังผมเลยว่าซั่นว่าหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าดอกให้ผมเฮ็ดอีหยังก็ได้ว่าซั่นว่าวันน่ะโจรก็เลยบอกว่าขะสั้นโมเจ้าไปหาผลไม้มาพูละ10หน่วยคนแรกได้ลำไยมา10หน่วยวันน่ะโจรก็เลยบอกว่าเอาลำไยยัดดากมันให้หมดว่าซั่นว่าก็เลยจัดการเอาลำไยยัดดากไป10หน่วยแล้วก็ปล่อยไปคนที่2ได้บักม่วงมา10หน่วยวันน่ะโจรก็บอกว่าเอาบักม่วงยัดดากมันให้หมดว่าซั่นว่าลูกน้องก็จัดการเอาบักม่วงยัดดากนายพันก็จัดการเอาบักม่วงยัดดากนายพันคนที่2ทรมานแป๋ตายว่าซั่นเถาะยัดไปฮอดลูกที่9เหลียวไปเห็นหมู่หัวน้ำตาแตกน้ำตาแตนนายพันคนที่3หิวทุเรียนมา10หน่วย
1: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเห็ดเวียดไปน้ำหัวเตอะหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะยะไปเคร่งเครียดยะซี่เรียดอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกอ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะอยู่กันเป็นประจำ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: จังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังระดับน้ำโขงอยู่

0: ที่ 12.54 เมตรเพิ่มจากวันนี้15เซนติเมตรวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬตรวจวัดระดับน้ำโขงได้ 12.54 เมตรเพิ่มขึ้นจากเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.39 เมตรเพิ่มขึ้น 15 เซนติเมตรขณะที่ระดับตะลิ่งอยู่ที่ 14 เมตรโดยระดับน้ำโขงในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองเฝ้าระวังจังหวัดบึงกาฬขอให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านการระบายน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเผยแพร่ข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องใน13จุดสามารถระบายน้ำได้ในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้ 11.98 เมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.15 เมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังทั้งนี้จังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรที่จังหวัดนครพนมวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีที่สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างไรก็ตามจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยตนเองในวันที่14ถึง15สิงหาคมนี
2: ้กระทรวงเกษตรครับผมเองไม่ได้นอนใจนะครับก็คงจะต้องลงในพื้นที่ไปตรวจดูอย่างนครพนมก็จะไปวันศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับก็จะไปดูตอนนี้ก็สั่งการให้ทางกรมชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นอกจากนี้จะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าหารือแพลตฟอร์มกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชน
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเยาวชนรายดังกล่าวใช้งาน YouTube ตามปกติโดยค้นหาและรับชมเนื้อหาประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงจึงไม่ใช่เนื้อหาที่สามารถปิดกั้นหรือห้ามรับชมได้ที่ผ่านมากสทช.ได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple และ Meta เพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์โ ดยล่าสุดได้หารือกับ Appleและมีข้อตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอยู่ระหว่างการหารือทั้งนี้ยอมรับว่าเด็กยังอาจเข้าถึงเนื้อหาต่างๆผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบได้แต่การกำหนดระบบคุ้มครองเป็นค่าเริ่มต้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังกล่าวถึงกรณีการใช้งานเกมของเยาวชนรายดังกล่าวตรวจสอบพบว่ามีการสร้างร้านขายปืนจำลองภายในเกมกสทช.จึงประสานสมาคมเกมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยไม่ได้มุ่งเน้นการแบนหรือบล็อกเกมแต่จะติดตามพฤติกรรมการใช้งานหากพบบัญชีที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจะประสานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
4: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวมอบหมายให้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ภายใน60วันโดยเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปีรวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมทั้งปราบปรามนอมินีในจังหวัดภูเก็ตโดย2เดือนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75
5: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งเหลือเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจไซต์ก่อสร้างบ้านฉางพบต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย24รายควบคุมตัวพร้อมนายจ้างดำเนินคดีตามกฎหมายนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนพบคนต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในไซต์ก่อ

0: ตามมาตรา61พร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้าง3รายฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา9และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฉางดำเนินคดีตามกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งติดตามนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
1: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งจากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถยนต์ EV ออกจากรถยนต์เครื่องสันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้แต่รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมหรือป้ายขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายใหม่เพราะป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านพศรแก้วคำรายงาน
0: หลังจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้ล่าสุดพบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้วทุกคนปลอดภัยนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กล่าวว่าจากการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่19หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีภายในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิระหว่างคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่ค้นหาได้พบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายเดินเท้าออกมาจากพื้นที่ป่าโดยทั้งหมดมีสภาพร่างกายปลอดภัยแต่มีเจ้าหน้าที่1นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณขาซ้ายเนื่องจากลื่นถลายขณะข้ามลำห้วยจากการสอบถามให้ข้อมูลว่าขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกตามเส้นทางแล้วเป้าหมายที่กำหนดไว้เกิดฝนตกหนักประกอบกับแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและโทรศัพท์หมดจึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้จึงจำเป็นต้องพักค้างแรมในป่าอีก1คืนและเดินทางออกจากพื้นที่วันนี้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

0: หรือกยท.คนใหม่หลังตำแหน่งว่างเว้นนาน2ปีพร้อมมอบหมายนายวีริศอมรปานดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยท.มีผลวันที่17สิงหาคมนี้นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรณีพิเศษครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการเรียกประชุมครั้งแรกหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคณะกรรมการกยท.ชุดใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณีที่ตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ว่างเว้นมาถึง2ปีนับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีอำนาจเด็ดขาดในเชิงนโยบายสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหาราคายางอาจทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ได้ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากยท.ชุดใหม่โดยเน้นย้ำถึงกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสวนยางพร้อมให้นายวีริศอมรปานหนึ่งในกรรมการกยท.และอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยท.เพื่อให้เร่งเดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้ว่ากยท.ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งจะมีผลในวันที่17สิงหาคมนี
1: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะกรรมาธิการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกแถลงการประนามแผนการจัดฝึกซ้อมรบทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาคมโลกด้วยการประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของไต้หวันอย่างโจ่งแจ้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมจีนรายงานว่าเรือรบลำหนึ่งของจีนและเรือฟริเกตของอินโดนีเซียจะร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมการเดินเรือบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในช่วงกลางเดือนนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศในการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโคลอมเบียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย250รายซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากขณะที่หลายพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวยังคงไม่มีไฟฟ้าหรือบริการขั้นพื้นฐานส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียซึ่งให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซมและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.40 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72ซมและเวลา 14:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1.03 ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
6: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทย สถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพุธซึ่งเราตั้งเอาไว้ว่าเป็นวันแห่งความบันเทิงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่บอย PR อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่บอย
3: สวัสดีครับสวัสดีครับโยสวัสดีครับคุณผู้ฟังคร
2: ับ ตอนแรกอะโยจะเริ่มต้นว่าทำไมมาแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
3: มันก็ควรจะร้องเพราะว่าวันนี้คือวันแม่แห่งชาติก็ยังไงก็ขออวยพรให้คุณแม่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นแม่มีลูกแล้วหรือว่าแม่ยังไม่มีลูกที่แบบมีคนเลี้ยงแม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: แต่เราสองคนเนี่ยแม่ไปสวรรค์แล้วเราก็ยังคงรำลึกถึงคุณแม่อยู่เสมอ
3: ใช่พี่โพลตั้งแต่เช้าเลยว่า
2: เออเฉพาะทำไมมาเรา
4: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: คุณสามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอและความเคลื่อนไหวของทุกศิลปินจาก Grammy Gold ที่คุณชอบอย่างจุใจก่อนใครได้ที่ช่อง Fan TV ทางกล่อง GMM Sand Cable TV ไทยทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GMM Channel เพื่อรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการได้ฟรีผ่าน iTunes และ Google Play

ตายอรทัยชุดพิเศษภาษารักจากดอกหญ้าชุดที่2วันนี้ในรูปแบบซีดี VCD และ DVD มีจำหน่ายที่ 7-Eleven ร้าน Imagine ร้าน CD

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกุลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบก

0: มาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดดมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรอีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดดมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของแม่ตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยยินดีมากที่ได้มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกคนและหวังว่าทุกคนจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จรรโลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินำนักท่องเที่ยวย้อนวันวานเติมเต็มความสุขในครอบครัว
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นซึ่งการจัดเดินรถครั้งนี้รฟท.มุ่งหวังให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษพาคุณแม่และครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดเส้นทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วโดยนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะหลวงพ่อโสธรเดินเที่ยวตลาดบ้านใหม่ร้อยปีชิมอาหารโบราณและอุดหนุนของฝากขึ้นชื่อของท้องถิ่นทั้งนี้การรถไฟกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆสำหรับขบวนถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้เนื่องในวันปิยมหาราชเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสอบถามศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวณเขตบางบอนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน
3: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวบริเวณเวทีกิจกรรมวัดบางบอนเขตบางบอนพร้อมกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพย่านสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกรุงเทพมหานครภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการไหว้พระขอพรหลวงพ่อเกศรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวบางบอนการประกวดทำแกงบอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณที่หาชมได้ยากอย่างกระตั้วแทงเสือการจำหน่ายสินค้าของดีเขตบางบอนและการนั่งรถรางเยี่ยมชมจุดเช็คอินสำคัญในพื้นที่เช่นบ้านเรือนไทยโบราณฟาร์มบ้านไข่ผำสวนจำปีลุงออสและสวนเกษตรลุงบัตรกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยถือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าวัดอนาลโยทิพยารามเทิดไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าณวัดอนาลโยทิพยารามตำบลสันป่าม่วงอำเภอ
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจร ชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโล

0: ิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิต

0: ที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

กับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสวัสดีคุณแม่ทั้งหลายสุบองสุบอนเด้อไปใสเหมือนเนาะมื้อนี้เข้ารายการสิซ่าจักหน่อยเพราะว่าภารกิจหลายจักยากอีหยังแน่ยังมื้อแล้งคือว่าล่ะยากข้าวยากน้ํายากเฮียนยากซ่านแลนหน้าแลนหลังคุบหน้าคุบหลังเปิดเพลงทิมให้พี่น้องฟังมักหลายเพลงนําถ่วมเปิดให้ฟังซะตัวเนาะนะครับช่วงนี้ช่วงเทศกาลวันแม่ก็ต้องคิดฮอดแม่ตามปกติผู้ใดบ่มีแม่ก็คิดฮอดแม่คือเก่านั่นล่ะเนาะแม่นบ่ล่ะผู้ใดคิดฮอดแม่ยกมือขึ้นถ้าคิดฮอดแม่ก็โทรมาเด้อ0809

0: ากาศก้ามตองทุ่งเงินกินฮอดแม่ครับกับอัลบั้มชุดนี้นะครับฟังในช่วงเทศกาลวันแม่นะทูขู่สุคนบรรดาแม่ทั้งหลายกันละกันเนาะอุ้ยมาหลายแม่แต่แล้วก็บรรดาพ่อน้ำเด้อนะครับสวัสดีคุณเจษดาจันทศรีต่อชดอมุกดาหารว่านกับเป็ดมุกดาหารมาแล้วก็จ่าอุ่นขดแสบจากทางปทุมหลับนะครับและคุณสัมผัสทองอ้วนจากทางผู้ใช้นะครับแล้วกับผู้ใดแน่นี่ปุ้ยผู้ใดมีสำนีเนี่ยแขนแขนแล้วก็พี่น้องฟังทาง FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุชุมชนชิปเปอร์มองเรดิโอนะครับแล้วก็ทางความถี่ 103.5 แล้วก็ผู้ที่อยู่ไกลๆนะครับผู้ที่อยู่ไกลๆอยู่มองนั่นมองนี่มองนี่มองนั่นและมองนั่นและมองนี่นะครับกับงานเพลงต่อไปกันแล้วกันงานเพลงของตะกะแตนชลดาเนาะกับงานเพลงสว่าเพลงแม่มื้อนี้มีแต่แม่อย่างเดียวเด้อพี่บอกมากเลยผิดบ้านผิดเมืองเขาอยู่เด้อแม่จ้างบ่เอาครับบ่มีมีแต่แม่พาไปมีแต่แม่นอนวินมีสำนัน
1: แม่จ้าแม่
0: เอิ้นฮะพ่อฮะแม่ละบัดนี้เอิ้นฮะพ่อฮะแม่แล้วเด้อพี่น้องสนับสนุนโดยสบู่ซึนไผ่แท้ระฆัง

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใดเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การยอเรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนก็ติดต่อได้ที
2: ่บ่าวชูศิลป์0879728200 0879728200
3: นั่นคือสิ่งที่น่าสนใจเนาะนะครับสำหรับพี่น้องที่นะครับอันต้องการสบู่ช่วงนี้เขามีอยู่3สูตรด้วยกันก็มีสูตรมะขามสูตรน้มแพะแล้วก็มะละกอทนันเนาะพี่น้องนะครับสูตรอื่นต้องรออีกจักหลายมืออยู่นะครับบอกว่าได้ว่ามือใดสิมานะครับบางคนว่าย่ำใดสิมาเนาะน้มเข่านี่เพราะฉะนั้นคนว่ารอบรุ่นถามไปทางโรงงานก็มีแต่รอบรุ่นเด้อเห็นเป็นรอบๆเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าขายดีปานนี้จังได๋จังเห็นเป็นรอบๆคือแท้ก็เรียกว่าจังซี่เปียกบ่เห็นมันหลายๆแน่ว่าซั่นบ่มีทุนหลายว่าว่าอีกล่ะโอ้ยปานก็แล้วกันเนาะนะครับมื้อนี้วันแม่มื้อนี้ส่วนมื้อนี้ก็สังเกตเบิ่งนี้เฟซแต่ละคนเนาะก็เห็นเป็นไปไหว้แม่มีพวงมาลัยไปไหว้แม่ผู้มีแม่ดินี่นะครับผู้มีแม่พวกละคนก็ไหว้รูปแม่หมูตายไปแล้วก็มีนะครับถามว่าดีบ่ก็ดีครับพวกละคนก็ไหว้แม่มื้อเดียวคือมื้อวันแม่พวกละคนก็มีโอกาสนี่ครับมีโอกาสนะครับบางคนกับแม่ตายเมื่อไรจังบ่าวยุศินนี่พอแม่ตายเมื่อแล้วเขาก็ไหว้แต่กระดูกแน่ก็ทำบุญถ้ากนิจจาอีหยังไปตามวาระนะครับเทศกาลเท่านั้นละนะครับนั่นละผลคือว่าขบุรีมีแม่ก็ขันยุไก่ที่ทำงานยุไก่ก็ลองโทรศัพท์ไปหาลองเมืองนะครับสวัสดีทั้งอากาศก็ได้ซึ่งวันนี้มันเปิดกล้องก็ได้เนาะมันเปิดกล้องก็ได้มันเห็นนะครับเฮาก็เปิดกล้องเบ้ากันแล้วเนาะอ่อนซอดนี่หยังมันบ่ล่ะก็ถือว่าไหวได้คือกันนะฮัลโหลสวัสดีวันแม่สวัสดีแม่ใดเนาะนี่แม่ผู้ใด
4: ไปแม่ละไปไปแม่ละไป
3: สบายดีเสด็จแม่มีความสุขสนุกตะเล่นเด
4: ้อว่าแซ่บจอด
3: เนาะเอ้าใครมีความสุขสนุกตะเล่นจะบ่อมทุกข์ความสุขกันหยังเนาะเสียงที่ดังคอยแต่เหมือนเป็นจังไดฮะเอาเลี่ยงเสียงแห้งกันนะ
4: เพื่อนนี่บ่ได้เข้าไปงานมาเด้อง
3: านใดอีก
4: งานศพศพตายอยู่นี
3: ่ศพแม่อะไรอีกแม่ได้ตายหั่น
4: โอ้ยในน้อยนึงดอกมันท่านได้ผัวอยู่50กว่าปีนึง52
3: ปีตัวบ่ทันได้ผัวจังได้52ปีตอนนี้เขาเอาจักหลายคนน่ะได้ปานนี้
4: เอาต
3: ัวดีแล้วแล้วว่าเอาแล้วเบื่อเราเห็นผู้อื่นผิดกันดูอะไรแล้วคิดถึงแล้วล่ะ
4: มาเลิก
3: บ้านตัวใจจากแล้วว่ามากันจมอยู่นอนหลับ
4: แ
3: ล้ว
4: ว่ามากับท่านอยู่มาอาบน้ำอาบยังแล้วกันท่านมาหนาวเอาอย
3: ู่จะทู่มาสกอนจะไปอาบน้ำเปิดแห้งๆกับฟังประเด็นตัวนอนจะคว่ำไปเนาะอ่อ
4: นต
3: ั
4: วอาบน้ำได้เราไปเงินนะ
3: เงินตีมันได้เหรอที่เห็นเขามาตุ้งตุ้งติงติงอยู
4: ่อันเอาอันนั้นอัดที่มันเอาอัดคือเน
3: า
4: ะ
3: เอาอย่าง
4: ม
3: ัน
4: ถูกระเบิดหยิบลงลงออก
3: นี่อย่าง
4: นี่อย่าง
3: ตะย่านมันแตกย่านขวดยาแตกก็เลยเอาอันกองก็เลยเอาเขาเรียกอะไรเอาฟองน้ำเนาะรู้สึกมาฟงใจคนเน
4: า
3: ะ
4: ไปออกไปออกมาแล้วหยิบลงลงลง
3: มันดิ้นได้ตัวมันแล่นได้ตัวขวดใหญ่ใหญ่มันแตกเลยเอาในห้องนะครับแม่นจ้า
4: เอาแม่มามันแม่สั่งน่ะมัน3ขวดบ่แม่น
3: บ่มันได้ยะขวด
4: 2ขวด1
3: 2ขวดจังได้ยินได้นี่ว่า2ขวด
4: แม่นบ่
3: แม่นี่เขียนอยู่นี่แม่เสริมนี
4: ่
3: ว่าเอ้ยนี่มันเมี่ยง
4: แม
3: ่นตัวนี้เขียนไว้ยังมาเถียงเด้อเขียนไว้อยู่นี่จำได้ครั้งเด้อแม่เอ้ยแม่
4: บ่
3: น้ำมันเขียว2ขวดเมียน
4: ไอ้ดีดีน้องอ่อนนะตะวันกำไรเนี่ยน้อง
3: กำไรมันเนี่ยหน่อยนึงพวกกันเนี่ยหน่อยนึงผมเฮ้ย
4: ไป
3: เมื่อ
4: ไห
3: ร่
4: ไป200-300ก็เอาต่ออ
3: ืมเฮ็ดเวงเสร็จแล้วเขาก็ค่าเงินบาทเงินสลึงแล้วก็บ่ได้ค่าเงินหมื่นเงินแสนดอกไม่มีความหมายสําหรับห้องดอกเงินหมื่นเงินแสนบ่มีความหมายดอกเฮาหาบ่ได
4: ้
3: เงินหมื่นเงินแสนบ่มีความหมายสําหรับเฮาดอกเว้าเฮาหาบ่ได
4: ้บ่ได้ม่วนนํากัน
3: อืมอีเสียแต่เพิ่นก็เขียนไว้สําหรับเพิ่น
4: เพราะว่าขาด
3: เออเพราะว่าขาดศีลนี่ล่ะ
4: ก็เหี่ยวกับบ่คือเก่าก็เหี่ยวกับตังค์คือเก่าจะป
3: ู
4: เก่าเนาะ
3: ใ
4: ช่ก็ปูเก่าต้องเข้าม
3: าเราไปกันนี่มาซะนี่มาอยู่ป่าไดบ่เข้าก็ได้อยู่หน้าไดบ่อะก็เขียนไว้ใส่
4: เจ้าอย
3: ู่
4: ศีลน
3: ี่โพนี่ติ
4: เจ้ามาจำศีลนํากัน
3: เออจำศีลเข้าไปโลดสิเอาสบู่หยังก็ไปแจกเพิ่นโลดเอาไปเพิ่นก็เอาเบิดนั่นล่ะเพิ่นถามกันว่ายึดเพิ่นกําลังไปเกี่ยวเข้าอยู่ได้มาดอกนมเข้า
4: เอาหยังไปเบิดพอแห้สบู่ก็เบิด
3: เอาเงินไปแจกเพิ่นนะแม่เด้ออยู่วัดเด้อเงินแจกแลนตํากันโลดยังอยากกันเด้อสัวว่าซั่นอืม
4: เอาปากไม้แม่นี่มันแม่ให้หยังแม่มัน
3: ฮะมันแม่นี่
4: จ้าม
3: ันต้องแม่ต้องให้เงินลูกดิแม่ต้องให้เงินลูกดิแม่นี่อันนี้ไหวทั้งอากาศจะส่งมาทั้งอากาศสาธุเด้อแม่เสริมมีเท่าใดก็ให้มา
4: แม
3: ่
4: ให้ก็ส
3: ิ
4: ให้พ่อน่ะลูกอยู่ดีไปแห้งเด้อ
3: พ่อนบ่เอาหลายๆแล้วพ่อนได้หลายแล้ว
4: อันนี้ก็ว่าจนเดียว
3: ให้พ่อนแล้วก็คือให้พ่อนไปอืมท่านก็อยู่กันเนาะคือยังน้ําซี่กับน้ําโขงเนี่ยอยู่กันอยู่หั่นล่ะ
4: เอาเพ
3: ล
4: งแม่เด้อม
3: ื้อ
4: น
3: ี้
4: เด้อ
3: เอาเพลงแม่ว่ามาเปิดเพลงแม่จนเมียเลยล่ะแม่ก็ได้
4: เอา
3: เลย
4: จะเพลงละเอีย
3: ดก็สิมีโอ้ยเพลงนี่ไปแล้วหลายเพลงแล้วเปิดไปหลายเพลงแล้ว
4: ก็บ่เอาแม่เอาไปมาได้
3: แม่น
4: ใกล้ส
3: ิ
4: เบ
3: ิ
4: ดดอก
3: ว่าห
4: าน
3: ี่ใกล้สิเบิดอย่างเฮาก็เริ่มรายการเนาะ
4: ใกล้เบิดนี่ล่ะบ่
3: โอ้ยเหลืออีกเป็นเกือบ
4: ชั่วโมงได้ก็ชั้นหอด4ทุ่มชั้น
3: จัดไปจังได๋เนาะสื่อเวลาเพิ่นซ้ํานั่นเพิ่นก็ด่าตายตัว
4: เพิ่นบ่ด่า
3: เพิ่นสิตัดสัญญาณตัวเอา
4: เอามันแม่น้อยแม่เสียงเข้าบ่ตบ
3: หาแม่น้อยก็เข้ามาแล้วก็บ่ฟังฟ้าฟังไฟดอกเขากําลังเปิดเพี้ยนก็โทรมาบ่รับก็สิว่าบ่รับก็เลยรับซะ
4: การ ลูกโทรมาอยู่หั่นลูกโซ่มากคนนั้นโซ่คนนี้โซ่อยู่ก็เลยบ่ได้ขึ้นมาง่าย
3: เอ้ยเอาเพียงหยังก็ว่า
4: เพียงอันบ้านแม่เพียงแม่น่ะเอารถเพียงหยังก็เอา
3: ก็จดหมายจากแม่นล่ะจดหมายจากลูก
4: จ้าๆเอาเพียงแม่เอารถเพียงหยังเอาขอเพียงแม่ตัวมื้อนี
3: ้เอาแม่ของเสกโลโซ่บ่ทันได้เปิดสักเที่ยอยู่มื้อนี
4: ้จ้าๆเอาเปิดบ่ได
3: ้เปิดอลาดเปิดอลาด
4: ขอไปแม่น้อยแม่เพียงเด้อเสียดายนั่นแน่แม่2,000ปีนั่นแน่เอาก็เลยสินเข้าเราไป
3: ไปใส่บูงงมเศร้าๆใส่บูมื้อนี้ก็ได้
4: ไปนั่งคอยสิผ่านั่นแน่เด้อดอกแก้วดอกกระดอก
3: ครับ
4: หวานจ้าเรียนนั่นแน่เด้อแม่เรียนอยู่ดีไม่แห้งเด้ออันแม่แม่ทุกๆคนเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งทุกคนเด
3: ้อครับ
4: รักษาทุกผู้ทุกคนเด้อแม่ทั้งหลายเด้อ
3: แม่จ้าแม่อย่าได้พ่อคันแม่เขาคันแม่พ่อก้องเขาน้อยเห็นจังไหนเงื
4: ้อพ่อก้อง
3: แม่สิหนีสั้นมาแม
4: ่ม
3: อมอให้ตาแม่หลายแม่ถือก้องเขาน้อยแม่สิหนีบ
4: ่นี่บ่ทัน
3: เนี่ยโอ้ยท้องไอ้ท้องมื้อนี้จะขาแม่เด้อเอาไว้จะเกิดเด้อ
4: แอบเพชรเด้อคนอยู่ทางตำบลสะอาดคุณอยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่สำบายคนใด
3: ครับ
4: จ้าจ้าเอาตอนนี้ละค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับนะครับ
4: แห้งเด้อลูกก็ได
3: ้เออลูกก็ได้เอาโอเค
4: คนเจริญจ้า
3: สาธุขี้ขู่ท่าซี่เด้อสาธุ ฟังเพลงแม่ครับพี่น้องไปใส่ละแม่

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200
2: 9798200ป่ะนะ0809798200นะครับเนาะคุณบุญจันทร์บอกว่าขอฟังเพลงในของสาธิตต้องจันทร์มอบให้บรรดาแม่ๆทั้งหมดว่าสั่นเนาะเอาขอบคุณหลายๆนะครับเอาที่น้องที่ฟังอยู่กะก็ดีไปพวกที่นอนอยู่กะดีพวกว่าฟังกันแล้วไปเว้าเรียงแม่แล้วเนาะก็มาเว้าเรียงการเข้าสู่ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทำลายแม่ทำลายแม่มีความผิดซ้ำใดนะครับเออคันทำลายคนธรรมดาเนี่ยความผิดก็สิบ่ก็บ่เท่าไหร่นะครับความผิดก็สิธรรมดาคือว่าบ่เป็นผู้บุปการีแต่คันทำลายผู้บุปการีนะครับพ่อแม่นี่โทษสินักขึ้นเป็นเท่าโตนะครับเออโทษสินักขึ้นเป็นเท่าโตนักแกล้งใดว่าติคําว่าทำลายผู้บุปการีนี่หรือว่าฆ่าผู้บุปการีเนี่ยนะครับคำว่าบุปการีตามกฎหมายนะครับบ่แม่นหมายแต่ถึงพ่อกับแม่เท่านั้นยังหมายถึงตายายทวดนะครับที่สืบสายเลือดโดยตรงตาก็ต้องเป็นพ่อของแม่ยายก็ต้องเป็นแม่ของแม่มันบ่ล่ะเออนะครับปู่ก็คือเป็นพ่อของพ่อเฮาย่าก็คือเป็นแม่ของพ่อเฮาต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่คือคําว่าผู้บุปการีบ่เฉพาะแต่แม่นะครับทีนี้เป็นหยังจังมันบัญญัติโทษไว้ว่าการทําลายหรือว่าฆ่าผู้บุปการีนี่โทษจึงคือหนักนะครับเพราะว่ากฎหมายไทยเนี่ยเนื่องจากมองว่าผู้กระทําความผิดขาดความกตัญญูการกระทําต่อผู้มีพระคุณโดยบทลงโทษทางอาญาก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามระดับความรุนแรงนะครับของแต่ละขันแต่ละตอนนะครับอัตราโทษแบ่งออกไปตามการกระทำเช่นการทำลายผู้บุปการีทำลายพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเนี่ยนะครับบาดเจ็บธรรมดาบ่เท่าใดบาดเจ็บน้อยๆนะครับอาจสิใช้มีดปาดแขนขอเงินบ่ได้ปาดแขนอันนี้ก็มีโทษจำคุกถึง3ปีเนาะแต่คันทำลายปู่ย่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่ถือว่าเป็นการทำลายผู้บุปการีที่เฮ็ดให้ต้องรักษาเกินกว่า20มือหรือว่าเขาเอิ้นว่าสาหัสเนี่ยคือรักษาเกินกว่า20มือนี่ก็ถือว่านะครับมีโทษจำคุกถึง2ปีถึง10ปีนะครับโทษปรับก็สิประมาณ 200,000 นะครับนี่นะครับแต่คันที่ว่าแค่ยุกแค่ยิกแค่ขวนแค่หยังกันไปจังสิซื้อนี่นะครับยิกแม่ขอเงินแม่บ่ได้ก็เลยยิกแม่ดึงผมดึงหยังนี่เขาถือว่าการทำลายอยู่แต่ว่ามันบ่ถึงกับบาดเจ็บนะครับมันก็แค่เลื่อนๆอันนี้จำคุกบ่เกิน1เดือนปรับบ่เกิน 10,000 บาทเนาะอันนี้คือการทำลายแต่คันเหตุคันว่าทำลายแล้วปรากฏว่าเราตายปู่ย่าตายายพ่อแม่นี่เช่นอยู่โรงเฮียนอ่ะอยู่โรงนอกซ่านจังซี่บ่คือว่าสิทำลายดอกบ่คือว่าสิฆ่าดอกแต่ว่าอยู่โรงปรากฏว่าข้อร้องหักตายอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำลายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้บุปการีถึงแก่ความตายนะครับว่าเป็นการฆ่าเป็นการทำลายถึงตายนะครับคือบ่มีเจตนาว่าสิฆ่าดอกคันฆ่าสิใส่น้ำอื่นสิฆ่าไว้ก็นี่ตายไว้ก็นี่อันนี้โทษจำคุก3ถึง15ปีนะครับแต่คันฆ่าบัดนี้แค่ผู้บุปการีคําว่าผู้บุปการีมีไผแน่ครับผู้บุปการีมีบิดามารดาปู่ย่าตายายและก็ทวดนะครับทวดก็คือพูดละฝากตายายไปอีกเนาะนะครับนั่นละนะครับเดี๋ยวเด้อโทรศัพท์ว่ากฎหมายอยู่ฟังแน่กฎหมายย้ำเว้าหัน นี่แหละครับเพราะว่าขันเป็นทำลายแม่ทำลายพ่อปู่ย่าตาทวดถือว่าเป็นการทำลายผู้บุปการีโทษจึงหนักแต่ขันทำลายคนธรรมดาตีกันนะหันมารับนี่ตีผู้อื่นมาเป็นตีพ่อแม่โทษจำคุกนี่นะครับก็ยังไรกับบ่เกิน2ปีนะครับแต่การตีผู้อื่นขาผู้อื่นโอ้ทั้งหลายผู้อื่นสาหัสรักษา20ปีโทษจำคุกกับบ่เกินปีกว่าๆนะครับนั่นนะครับ นะมันก็เลยเออบ่มีปีกว่าจำคุกบ่เกิน3ปีแต่ว่าคันตีพ่อตีแม่ตีปู่ตีย่าตาทวดนี่รักษาถึง20มื้อขึ้นไปนี่จำคุกถึง10ปีเด้อบ่แม่นธรรมดาดิเนาะนะครับอืมเอาอันนี้ต้องเข้าใจเนาะผู้ใดว่าเข้าใจก็จะได้ผู้นั้นบ่ตั้งใจฟังเด้อย่ำนั้นบัดห้าย่ามันบัดห้าย่าเขาลูกตีเจ้าของละมันสิโทษนักเท่าใดล่ะหัวหน้าเพิ่นสิว่าเด้อนะครับจักฟังแน่ทำถามว่าทำร้ายเมียล่ะจ้าโทษหนักบ่ทำร้ายเมียก็บ่หนักต่อเมียทำร้ายผัวหรอกหนักกว่าอืม ทำร้ายเมียหนักบ่จ้าว่าซั่นเออคุณดัตนาพลเวียงคุณนายคุณนายจุ่มถามทำลายเมียนี่โทษหนักบ่จ้าก็ขึ้นอยู่ว่าเมียเฮ็ดกับเขาผัวหนักซําใดเออคันเขาเฮ็ดขึ้นน่ะคือว่าล่ะอืมเขาเฮ็ดขึ้นซะติอยากอีหยังซะติอยากอีหยังล่ะเป็นฟังกฎหมายวันนี้เว้าอยู่ดิคือจังได๋ฮัลโหลเอาคันน่ะ
3: ฮัลโหล
2: จะเป็นหยัง
3: ฮัลโหล
2: จ้าแล้วก็ว่ากฎหมายจะเป็นหยังโทษดำนี้สีไฟเสดดีมันเป็นจังได๋ดี
3: ๆฟังอยู่ฟังอยู่กฎหมายกับฟังอยู่เวทีฟังอยู่จ้า
2: เอาใครถามเจ้าขึ้นเนี่ยผู้บุพการีหมายความว่าใครบ้างเอาคำว่าฟังอยู่เอา
3: ว่าเดือดฟังว่ายาวว่าเดือดฟังฟังแต่เรื่องอันฆ่ากันฆ่าลูกฆ่าแม่นั่นเหรอฆ่าเมียฆ่าผัวนั่น
2: เออฆ่าเมีย
3: ฟังยังฟังข่าวหัวข่าวเมียเดี๋ยวนั้นไม่เมา
2: บุปการีมีใครบ้างนอกจากพ่อกับแม่แล้วมีใครอีก
3: ตั้งแต่ไม่เที่ยงกับว่าเข้าใจดอกไม่เที่ยง
2: นี่
3: แหละนี่ว่าเอานั่นว่าฟังแต่ตอนว่าข่าวหัวข่าวเมียนี่เนี่ยว่าเมา
2: อันนี่แหละตอนเขาบอกกฎหมายเราว่าพากันฟังพากันจะโทษนำนี้พากันจะโทษนำนี้สีไฟเขาเลยบ่ฮู้ฟ้าฮู้หมอกอีหยังเลยเขาสิตอบรางวัลนี่แล้วสิบ่ได้นำเขาได้ดี
3: ว่าได้อีหลีล่ะว้าว
2: เอาผู้ใดโทรมาแล้วคนใดตอบได้ว่าบุปการีได้แก่บุคคลใดบ้างโทรมาสิเบาที่สินเติมเงินให้เอา
3: บุปการีได้แก่กับทั้งพ่อกับแม่บ่ว้าว
2: เหวยมันหลายกว่านั้น
3: ล่ะ
2: หา6คนคุณ
3: ว่า
2: ผู้บุปการีมีใครบ้างตามกฎหมายเด้บ่แม่นตามมันเฮาเว้ากันเด้ตามกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าผู้บุปการีได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้คือบิดามารดาล่ะอีกบุญนั้นเป็นหนังไผอีก
3: มันมีย่าบอกว่าลุงเอาอาบอก
2: เพื่ออะไรก็ไปหมดที่นี่ลุงเอาอาเขาสิมาบุปการีหยังหันเขาสิไปเห็นหยังซอย
3: ปู่ย่าพ่อแม่บอกว่า
2: ปู่ย่าล่ะพ่อแม่บ่ทันได้เบิด
3: มันยังบ่เบิดบ่ว่า
2: บ่อันอาเอานะเอาถิ่มไปทันได้ก็ไป
3: อ้
2: าวอันจังพ่อจังแม่นี่จังพ่อจังแม่นี่ตีลูกคือกันเด้ก็ตีลูกก็มีความผิดหลายเด้พ่อแม่ฆ่าลูกนี่ก็มีความผิดหลายบ่แม่นว่าแต่บ่แม่นแต่ลูกฆ่าแม่ดิแม่แม่พ่อแม่ฆ่าลูกนี่กัน
3: พ่อผู้ประกาศนี้ก็เป็นพ่อเป็นแม่ดอนตัว
2: หลายเป็นพ่อเป็นแม่บ่ถือเอาขอเพลงซะเจ้าบ่คือดอกใครบอกว่าฟังก่อนฟังก่อน
3: ขอฟังเพลงแม่แม่จะว่าไว้หมดร้องนะจ้า
2: อาจัดให้พอดีแหละเขาจะขอมาแล้วแม่แม่เขาจะขอมาแล้วเออ
3: ว่าไปว่ากูเต้นกูสายของแม่แม่จะว่าเด้อ
2: จ้า
3: จ้าแม่เทียงฟังอยู่แม่เทียงกับกันได้จะจับตอนเดียวนี่ละว้าวแม่เทียงกับฟังอยู
2: ่เอาเดี๋ยวจะเฝ้าจะเฝ้าว่างสายผู้ใดฟังอยู่ในนี้เด้อครับโทรเข้ามาเลยเบอร์บ่าวยุสินเนี่ย0818731517บ่มันเบอร์นี้ล่ะเน
3: า
2: ะ
3: เดี๋ยวมาเที่ยงร้านขายก็จะสิโทรเข้าดอกว้าว
2: ว่าว่าผู้บุปการีมีไผเด้
3: แม่น้อยโทร
2: แม่น้อยสิฟ้าหยังแล้วพะโทรแล้วก็ไปขึ้นอื่นเสยเนาะได้ไปฟังหยัง
3: น่ะ
2: แม่น
3: ไม่เที่ยงบ่ไปขึ้นอื่นเด้ก็ขึ้นฟังแต่ว่ายุสินก็ตอนนั้นล่ะว้าว
2: เอาสิเติมให
3: ้เดี๋ยวสาธารณกินเขาไปตอบว้าว
2: สิเติมให้ 2,000 เลยเอา
3: จ้าเดี๋ยวสาวกาลจินตันโทรเข้าไปตอบจอกป้าท่านกับแม่มา
2: บ่มีทาง
3: อันเอาไว้รอด้วยว่าเด้อสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้าเพียงแม่ไว้ผลว่าหันกระเซ็นสาวสีทองกับแม่เทียงแข่งกันเข้ามาดิ้งแดงดิ้งแดงอยู่เนาะอ้าว ขันบุได้ฟังรายการอยู่กับสมาธิได้เดี๋ยวเบอร์โทรให้หน้าจอหน้านี่กันแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเด้อให้บอกเบอร์คนเกินได้เฝ้าเบอร์080979-8200ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับถามว่าผู้บุปการีตามกฎหมายนอกจากพ่อแม่แล้วมีใครบ้างปล่อยมันจบเติมให้2,000สตังค์2,000สตังค์หรือหลายตัวนี่28ฮัลโหลครับ
4: ฮัลโหลจ้าม
2: าจังใด
4: ไอ้ตอบนะจ้าตอบน
2: ะอ้าวตอบว่าจังใด
4: ตัวป้าปู่ย่าตาย่าเป็นตัวเป็นปูเป็นนาไป
2: เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆอย่าเว้ารั่วๆไปซั่นเอาดีๆเอาเรียงลําดับดูเอา
4: ก็นอนเว้าเนาะ
2: โอ้ยเนาะนอกจากนอนเว้าแล้วคืออย่างคนเขียววองแล้วนี่เว้าแบบนี
4: ้
2: บ่ต้องได้ถึกเด้อเอาเพิ่นก็บอกว่าปู่ย่าตาเป็นปู่ของปู่พ่อน่ะมันบอกว่าถึกได้นี่ผู้ใดเบอร์ใดเนาะฮัลโหล

0: ครับร่วมกิจกรรมครับเล่นเกมครับ
1: เออเล่นเกมผู้บุพการีได้แก่ใครบ้างนอกจากบิดามารดาแล้วคือใครต่อไป เอาดีเลยนะเจ้าจะเสียเกียรติ
0: เลยนี่ครับเมียบ่แม่นผู้บุพการีนะครับ
1: ว่าเมียมีแต่ผู้ซ้ําเติมแต่นั่น
0: ก็มีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายครับพวกเนาะ
1: เออวิสัมนีบ่บ่มีของปู่ของปู่อีกติ
0: บ่เอาทั้งนั้นล่ะมันเท้าสายบ่พอแล้วเลยกระดูกไปฮอดปานนั้นน่ะ
1: มีอาวาไม่เกิดมีแผ่นแน่บิดามารดา
0: พ่อแม่ปู่ย่าตายายทวด
1: เออพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ทวดมีจักคนนี่นี่มีอยู่6
0: แล้วล่ะ
1: เดี๋ยวได้พ่อแม่ปู่ย่าปู่ย่าตายายมี8คนเหมือนตัวนึงเจเติมเบอร์ใดมีเบอร์เติมเงินบ่นี่มีเบอร์เติมเงินบ่
0: นี่ครับนี่ครับ
1: เออจังบอกมาหลังไม้เด้อเบอร์เติมเงินสิเติมใหม
0: ่โอเคครับ
1: แต่เบอร์ไล่เดือนบ่เติมให้เด้แม่นเบอร์นี่บ่เบอร์ไล
0: ่ไล่เดือนนะไล่เดือน
1: บ่ไล่เดือนบ่ได้เด้ต้องเอาเบอร์
0: โอเคร่วมกิจกรรมครับร่วมกิจกรรม
1: โอเคครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณพี่น้องทั้งถวัดบุรีเนาะนะครับเพิ่นบอกว่าผู้บ่าวมุ่ยถวัดบุรีอธิบายยุศิลป์บอกไว้บางหันเพิ่นจับใจควบได้ว่าผู้บุพการีได้แก่บิดามารดานะครับแล้วก็บิดามารดาแล้วก็ปู่ย่าตายายแล้วก็ทวดบ่มีปู่ของปู่ของปู่เด้อว่าจำนี่ว่าหันสาวเสือไล่เว้าเกือบถึกคือละแต่ว่าเราถือบ่เบิดเราไปบกไปวนมานะครับแล้วบ่ลงคําว่าสิว่าทวดกับบ่ทวดแล้วก็อะนะครับก็เลยบ่ได้ให้เนาะนะครับเอานี่เดี๋ยวสิเติมให้เบอร์ว่าหันเด้อเบอร์ลงท้ายด้วย191อีหยังนี่ล่ะนะครับแม่นบ่นะครับเดี๋ยววันนี้วันแม่แจกนะวันเด้อพี่น้องเตรียมตัวถ้าวันนี้ให้พี่น้องฟังดีๆฟังกฎหมายเป็นหยังจังบายุศิลป์จังบอกให้พี่น้องฟังกฎหมายเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการกฎหมายเพื่อประชาชนพี่น้องฟังหลักจับใจความดีๆคันพี่น้องจับใจความได้แสดงว่าพี่น้องตั้งใจฟังแล้วนําไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นแฟนเพลงของบายุศิลป์ย่ําเพิ่นถามมาว่าคำว่าผู้บุพการีเป็นผู้ใดแม่บ่แม่นรุ่งป้าหน้าอาเด้อันนั้นเป็นพวกรับมรดกอันนี้มันเป็นผู้บุพการีตามกฎหมายก็มีบิดามารดาปู่ย่าก็4คนล่ะเด้นี่ตายายก็เป็น6แล้วสุดท้ายคือทวดกิจมีเก็บทุกกิจคนเพราะฉะนั้นผู้ใดคันผู้ใดทำลายร่างกายคนผู้เนี่ยโทษมันสิหนักกว่าคนธรรมดาคันคนธรรมดาสิว่าทำลายร่างกายก็จับคุกบ่เกิน3ปีปรับบ่เกิน 6,000 บาทแต่คันเอาทำลายพ่อแม่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดเนี่ยมันจะนะครับมันจะมีโทษถึงหนักถึง10ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต่างกันบางนี้ล่ะเป็นอย่างคือต่างกันเพราะว่าผู้บุพการีคือผู้ที่มีพระคุณผู้ให้เกิดกำเนิดนะครับเฮาสิเคลียร์สิสูญจังได๋กับบ่ควรจะบ่ควรนะครับบ่ควรจะไปเฮ็ดนะครับพ่อแม่สิจมทําไหนตายายสิจมจังได๋แต่ว่าเฮาก็บ่ควรจะไปลงไม้ลงมือพื้นขนาดเป็นให้เพิ่นได้รับอันตรายเนาะทีนี้กลับขึ้นมาเรื่องพ่อแม่คือกันถ้านะครับพ่อแม่นะครับถ้าพ่อแม่ทําลายนะครับผู้สืบสันดานคือลูกเจ้าของโทษก็สินักทอกันกับลูกทำลายผู้บุพการีเพราะฉะนั้นผู้สืบสันดานนะครับอยากถามพี่น้องว่าผู้สืบสันดานมีผู้ใดอีกแน่เอาพี่น้องเดาวะผู้ใดเดาได้เติม40บาทแต่ขันบัญญัติสินเฉลยแล้วพี่น้องมาบ่น้ำก้นนี่บัญญัติสินให้แค่20บาทพี่น้องเลือกเอาบางใดไผดิท่าเข้ามาก่อนผู้สืบสันดานมีใครบ้างเอาติล่ะกาบอกาชิ่งบอมือนี่วันแม่ดินี่ผู้สืบสันดานมีใครบ้างคือผู้ใดแน่ผู้สืบสันดานคือผู้ใดเอาผู้ใดหูจักแน่ ผู้ละคนบ่จักว่าเป็นแน่ผู้ใดเนาะผู้สืบสันดานนะครับผู้สืบสันดานคือผู้ใดนะครับมีผู้ใดตอบบ่ก็บ่มีผู้ใดตอบกับผู้สืบสันดานนะครับ ผู้สืบสันดานกับหมายถึงญาติผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมาไม่ได้ขึ้นไปเด้ลงมาว่าหันว่าหันบุปการีเนี่ยมันขึ้นไปอันนี้ลงมาเด้นะครับเอาเพิ่นโทรมาเพื่อสิอีหยังนี่เพื่อสิตอบคำถามมือจะขอเพียงเนาะขอเพียงว่าครับครับผม
2: ผู้ใดเนาะนี่คือ
1: เอาจะโทรหาไผนี
2: ่โทรหาสู้สิน
1: อันนี้ก็สู้สินนี่ดิ
2: เอาออกก็วิทยุพวกเราเรียงกัน
1: เป็นระยะเวลาจังสั้นมันซาแหมมันซาแหม
2: เอา
1: เหรอเออเอา
2: โอ้นี่เขากำลังมาแหละ
1: เออพอไปโดดสักเลยมันจะออกซาครับเพราะว่าผมบอกอยู่หนีมันจะไปออกกับน้ำก้นไหมเออเพราะว่ามีการจัดออนไลน์มันก็จะออกมองพวกเจ้าฟังทางวิทยุมันบ
2: ่ครับเนี่ย
1: มันสิซ่าแต่กับฟังอินเทอร์เน็ตนี่มันสิไปพร้อมๆกันมันสิน้ำก้นมันสิใส่น้ำก้นดอก
2: ผมว่าสิตอบมันเองก็อันผู้ถือสันดานถือไว้เนี่ยน
1: ะอันว่าหันผู้บุปการีเพิ่นตอบไปแล้วถือไปแล้วบัดนี้ผู้สืบเหลือบัดนี้เหลือผู้สืบสันดานบัดนี้เออผู้สันดานนี่เอง
2: ท่านนายกับผู้สืบสายโลหิตน้องกับลูก
1: มีไผแน
2: ่มีลูกมีหลานมีเหลียนแต่ละครับ
1: ลูกหลานเหลียนเท่านี้ตี
2: ครับใช่ครับ
1: มีสามีตีมีสามคนหนึ่งตีมีลูกมีหลานมีเหลียน
2: มีหลอนท่าน
1: มีหอดหลอนตีว่าไงจะหลอนนี่บ
2: ่มีตัวขันชุดไทย
1: เจ้าว่าถึงจะบ่
2: แล้วผมก็คือเล็กคือวางสั้นอะ
1: คือแบงค์สั้นเนาะเออเอาบ่ได้ถึกนะครับแต่ว่าใกล้ละล่ะ
2: ครับผม
1: ขอเพียงอย่างบ่ครับ
2: เพียงอย่างเอาหยาดเหงื่อเพื่อแม่นะครับ
1: หยาดเหงื่อเพื่อแม่เนาะ
2: ครับ
1: โทษจากพุ่นท้องบ่ครับนี
2: ่ใช่บ่ครับ
1: โทษจากพุ่นท้องบ่ครับ
2: แม่นๆครับผม
1: อ๋อบ่าพุ่นท้องเนาะ
2: ครับให้แม่ทุกท่านละมื้อนี้ให้มีความสุขวันแม่แห่งชาติก็ได้เนาะ
1: วันแม่แห่งชาติ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: มื้อนี้เฮาเว้าเลี้ยงอันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นําเว้าพื้นเพิ่นเนาะ
2: ครับ
1: ครับ
2: เพิ่นนะครับขอบคุณหลาย
1: ครับขอบคุณครับร่วมสนุกเนาะนะครับเพิ่นตอบถูกอยู่ว่ามีลูกมีหลานอยู่นะครับมีเหลนมีหล่อนแต่ว่าถ้าได้เบิดติเออเอาไผตอบถูกแน่นะครับมีอยู่4คนเท่านั้นเด้เพิ่นตอบว่ามังหันเนี่ยมันหล่อนบ่ถูกมันผิดแต่ว่าคําว่าหล่อนนี่ล่ะนะครับลูกถูกแล้วหลานถูกแล้วเหลนถูกแล้วแต่ว่าหล่อนเนี่ยบ่ถูกนะครับมีอีกผู้หนึ่งแม่นผู้ใดมี4คนที่จะเป็นผู้สืบสันดานให้พี่น้องขึ้นฮอดลูกเจ้าของขึ้นฮอดหลานเจ้าของขึ้นฮอดเหลนเจ้าของเคยมีเหลนบ่เหลนก็คือลูกของหลานนะครับบัดนี้หล่อนนี่ก็คือลูกของเหลนแต่ว่าหล่อนนี่มันเป็นคําเว้าซื่อๆนะครับเป็นคําเว้าซื่อๆแต่ว่าอันที่มาแท้หล่อนนี่ภาษากฎหมายเขาบ่เอิ้นว่าหล่อนนะครับเขาเอิ้นว่าหยังเอามีลูกหลานเหลนและอะไรจุดๆๆๆนะพี่น้องผู้ใดถ้าชิงท่ามากครับกับว่าถามว่าอยู่สินสิเฉลยได้บ่ได้หยังแก่คนเด้เออดีกว่าโทรมาลุ้นได้โทรมาลุ้นเอาคําถามนี้มีมูลค่าอยู่40บาทนะครับเฮาโอนเงินกับไปเลย40บาทถ้าโอน40บาทบ่ได้เฮาก็สิโอนอยู่เพียง50บาทนี่ล่ะมั้งมันสิโอนได้แท้จังได๋โอนได้แต่เก่าระบบมันสิโอน20บาท40บาทแล้วก็50บาทนี่แหละแล้วแต่ระบบนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ใดโทรมาก็บอกว่ามีเบอร์เติมเงินบ่เดี๋ยวว่าจะสินสิเติมเข้าไปแต่คันเบอร์รายเดือนมันเติมให้บ่ได้มันเป็นรายเดือนรายเดือนก็หมายถึงเฮาใช้แบบแต่พื้นแต่พื้นแล้วก็สิ้นเดือนมาก็เก็บเงินนี่คือรายเดือนแต่คันเป็นรายวันหรือว่าแบบเติมเงินนี่คือเฮาต้องเติมเงินเรื่อยๆในการโทรในการนั้นเนาะนะครับว่าเฮาบอกแล้วอย่างผู้สืบสันดานได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายและทวดบัดนี้ผู้สืบสันดานคือใครเพิ่นตอบมาแล้วว่าลูกหลานเหลนนะครับมีอันนึงขาดอยู่อันนึงมันหยังบ่แม่นล่อนตอบได้บ่นับ1ฮอด3คันบ่มีเฮาเปิดไปเปิดเพลงกันแล้วกันเนาะสำหรับมื้อนี้เป็นวันแม่เฮาต้องเว้าเรื่องความรุนแรงของพ่อของแม่นะ

0: นี่ครับคำว่าผู้สืบสันดานได้แก่ใครบ้างนะครับนะบอกเลยว่ามันมีอยู่4อันที่5นี่เป็นบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนนะครับอันที่4มันติดอยู่อันที่4เนาะอันที่5คือบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนแล้วนะครับเอาฮัลโหล
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: บัดจังได๋คุณเมียมามา
1: ลาเลนล่ะก็อ้ายน้องกันค่ะ
0: ลูกหลานล่ะว่าไม่ก็ได้ผู้สืบสันดานผู้ใดแน่ก่อ
1: มีลูกมีหลานมีเลนล่ะก็อ้ายน้องกัน
0: อ้ายน้องก็เป็นสืบสันดานเนาะ
1: จ้าม
0: ันสืบมองใดคือสันดานนึงอ้ายกับน้องนี่มันไปสืบกันมองได้มีแต่นิสัยตัวนั้นสืบกันอยู่หั่น
1: จำน
0: ี่
1: แหละค่ะ
0: ครับคุณค่ะยังมาทันได้ถือนะครับผมจะบอกเลยว่าหนึ่งลูกหลานนะครับเหลนแล้วก็ผู้สืบสันดานแล้วก็ลูกบุญธรรมที่จดทะเบียนรับเป็นลูกบุญธรรมแล้วคนที่ห้าคือใครจำนี่ล่ะคือหาบ่ออกกันบ่ออกสิไปทั้งอื่นเด้อนะครับพวกเราคนกำลังหาใน Google นี่นี่สรันอยู่จักอยู่เด้นะครับเอาฝากไว้น้ำแน่กันละกันสิ่งที่น่าสนใจข้อสบู่สมุนไพรแท้ละคังทองละคันหยกดนีเหลือสูตรมะละกอมะขามแล้วก็นะครับนมแพะนะครับส่วนกระชายดำผสมโสมมือนี่ก็เมดพอดีเป็นซื้อมาเมาเหมือดนะครับน้ำมันเขียวกระเบิดก็ต้องซื้อมาใหม่บัตรเจสินต้องซื้อมาข่างสต็อกใหม่ซะก่อนนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องได้ใส่ต่อเรื่องว่าคนเฮาเนี่ยการซื้อของคือสินค้ามันบ่คือกันหมายถึงว่าบางคนก็บ่ได้มีเงินพร้อมกันเบิดนะครับบางคนก็บอกว่าเงินผู้เฒ่าของเขาออกได้เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ว่าซั่นฝากไปถึงคุณแม่บุตรดาเด้อบ้านตาบ้านศรีฐานส่งไปให้เด้อแม่เด้อต้องขออโทษขออภัยบ่มียาสีฟันให้แม่เด้อนะครับก็ได้คิดเงินน้ำแค่สัมพันเดียวนี่ล่ะนะครับส่วนสาวกาฬสินธุ์กันฟังอยู่กะอันกาแฟมีอันเดียวแล้วใส่แปะกล้วยเข้าไปอีกเนาะนะครับจากที่ฟันบ่มีก็ใส่น้ํายาบ้วนปากเข้าไปอันนี้ขออนุญาตบาดค่ําอ้าวเฉลยครับขออนุญาตเฉลยเด้อผู้สืบสันดานได้แก่ลูกหลานเหลนได้3นั้นบ่ครับแล้วก็ผู้สืบสันแล้วก็บุตรบุญธรรมเป็น4ได้บ่ครับท่อนต่อไปคือลือนะครับลือคือนะครับลือคือลูกของเหลนส่วนคำว่าหล่อนนี่เขาเว้ากันเองนะครับลูกหลานเหลนหล่อนเขาเว้าซื่อที่จริงแม่นภาษากฎหมายเขาเอาใช้คำว่าลือนะครับคำว่าลือพิมพ์มาบ่ได้ด้วยครับต้องโทรมา กันบ่โทรมาแสดงว่าฟ้าวแล้วว่าเขาเฉลยแล้วลูกหลานเหลนหรือและผู้สืบสันดานที่เป็นบุตรบุญธรรมที่บิดามารดานั้นรับรองและขึ้นทะเบียนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานซึ่งมื้อนี้ล่ะมันสิมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกจากพ่อจากแม่กันพ่อแม่ตายไปมีมรดกคนลูกหลานเหลนหรือนี่ล่ะจะได้รับแล้วก็ลูกผู้บุปกะผู้ที่บุตรบุญธรรมแต่ว่าขันมีลูกแล้วหลานกับเหลนกับลือนี่ไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับเลยตัดออกเลยนะครับหลนบ่มีนะครับหลนนี่ยอดลือหลนบ่มียอดลือไปเปิดบักดีๆพนักงานสอบสวนจะเติบว่าหลนบ่ดีมั้ยเนาะไปเบิ่งดีๆเด้อนะครับอ่ะฟังเพลงก่อนกันเลยกันเนาะนะครับเดี๋ยวสิบ่เรียนมรดกให้ฟังว่าเป็นอย่างจังบายุศีจังเบาเลี้ยงนี่เพราะว่าผู้สืบสันดานถ้าบิดามารดาตายถ้ามีมรดกผู้สืบสันดานดำรับแรกเลยที่จะได้คือนะครับดำรับแรกคือลูกนะครับถ้าลูกตายเบิดนะครับหลานก็ติดต่อมาได้นะครับคันหลานกับลูกก็ตายแล้วต่อไปก็จะเป็นเหลนนะครับต่อไปเป็นลือจังซี่แต่ว่าคันสมมุติมานะครับแล้วบ่มีดอกแล้วก็อยู่คันลิแล้วลูกหลานเหลนแล้วบ่มีดอกบ่ได้ตอบว่าแล้วอันบ่าวมุ่ยว่าแล้วมีว่าว่าซั่นได้แล้วก็คือแล้วอีลีนี่ซั่นอีลีได้แล้ว ถ้าสมมติว่า

0: พ่อแม่ตายเนี่ยนะครับพ่อแม่ตายขันมีลูกกับลูกบุญธรรมนี่ลูกกับลูกบุญธรรมต่างรับมรดกทอกันเลยนะครับหารสองแค่นั้นแต่ขันเมียยังมีฮีดูเมียกับมาหารน้ำอีกเป็นหารสามนะครับนอกกับผัวตายดินี่เมียจะได้รับซ้ำลูกเลยนะครับเอาละครับผมอันนี้ลูกขึ้นหลานเน
1: า
0: ะ
1: ขอฟังเพลงนี่เด้อค่ะ
0: เออว่าฟังยังนี่ก็ได้เอาเพลง
1: เอาเพลงเสือผัดว่าบัดในนั้นเด้อผัดเดียวผัดบ้าเป็นกันหลาน
0: ของฝากจากคนหลายใจ
1: ค่ะของอ้ายน่ะล่ะค่ะเอาซุ่มหมดจะฝากให้ได้อ้ายเด้อ
0: ครับ
1: ค่ะให้แม่มาม่านี่แม่พันเอกแม่จอนแม่ตาลให้พี่สาว 2,000 ปีนี่เด้อค่ะแล้วก็ให้ทางนั้นแม่เที่ยงห่วยเพิงแม่น้อย
0: ได้ครับ
1: ค่ะคุณพ่อสมบูรณ์คุณแม่อันสร้างสายประแดงนี่ด้วยค่ะเด้อ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วสาวกะละกินค่อยคู่แน่สาวเสือลายเอาให้เบิดทุกคนเลยอายเด้อสายเขาแล้วก็ให้สายบ่ตั้นเขาก็ให้เพิ่นเลยอายเด้อ
0: ครับผม
1: ค่ะให้คุณนายเพิ่นเนี่ยค่ะแล้วรอหน้าใหม่เด้อ
0: ราตรีสวัสดิ์
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: จากสาวสีท้องทักตำบลณอุดมเนาะนะครับเมียนบ่ก็เมียนเนาะอ่ะฟังเพลงกันเลยกันนะครับคืนฝนตกนะครับ

0: cao cả bên dưới sẽ bị anh
1: hay nóng thép tai
0: chưa sẽ bị anh mất miếng khuôn mày.
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟรีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แปะกล้วยคอฟ
3: ดีเจชูศิลป์0809 79 82 00 0809 79 82 00
2: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260 บาททางหมายเลขโทรศัพท์0990005130
3: ติดต่อดีเจชูศิลป์0809 79 82 00
0: เอาลูกมาตายอีกลูกวิทยาคุณลูกตายผัวเราจดทะเบียนตำรวจบ้างกันบ่ได้จดมันจะเป็นทิพย์มันเป็นมรดกของเราอ่ะผัวกับวิสิทธิ์อยู่แล้วเป็นจดกับวิสิทธิ์เนาะผู้ที่ได้ขึ้นนอน

0: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิ่งเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200
1: สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบอกเผาบรรเทาอาการแสบบอกโขกแสบส้มอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อ DJ คิวสิน0809798200
2: เอาลืมเสร็จละเอาไปใส่เสียงออกก็บ่ออกว่าหันเสียงมันออกว่าพี่น้องผมคือไม่ได้ยินฮัลโหลเอาได้ยินยังเนาะได้ยินยังดอกบงซุ้งครับอันเพิ่นถามเรื่องของกฎหมายมาผ่านก็เลยคุยกันอยู่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องไอ้เมียตายแล้วกับผัวกะผัวผู้นี้ก็หนีไปอยู่น้ำลูกเก่าลูกสาวเก่าเพิ่นมันอยู่น้ำกันกับมีลูกคนหนึ่งลูกก่อนมันตายก้อนแม่อีกละมันก็เลยยากสับมรดกเป็นของผู้ใดอันนี้มรดกคันลูกตายแล้วนะครับสามีกับบริจดทะเบียนสมรสนะครับทีจนนี้เป็นทีมรดกมาจากพ่อจากแม่มาหาผู้ตายคือเมียอันนี้ผู้สิใดคือน้องนะครับเด้อน้องผู้ใดน้องจากคนน้อง3คน4คนก็มาแบ่งกันก้อนสิแบ่งก็ต้องฟ้องต่อศาลซะก่อนร่วมกันฟ้องเราบ่แบ่งกันเนาะทีนี้ทีของพี่สาวนี่พ่อพี่สาวก็ตายลูกสาวพี่สาวก็ตายผัวของพี่สาวกับบ่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็ทรัพย์สินนี่เป็นทรัพย์สินมาตะมุ่นตะมั่งบ่สามารถสิแบ่งให้ผัวได้ผัวก็ไปหนีไปอยู่กับลูกสาวเมียเก่าจังซี่แหละครับก็ดีผู้สิมีสิทธิ์ต่อไปก็คือเมื่อลูกแล้วผู้มีสิทธิ์ต่อไปก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดากันขันที่2พี่น้องร่วมบิดามารดากันคือน้องน้องทั้งหมดไผแน่ละน้องมีจักคนขันน้องผู้ได้ตายก็ตายไปเด้นะครับก็เอาตะผู้ยั่งเนาะมาแบ่งกันแบ่งมันก็แบ่งบ่ไปแบ่งที่ดินเพิ่นก็บ่แบ่งให้เพิ่นบ่ว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บ่แม่นผู้สืบสันดานโดยตรงเพิ่นก็สิแนะนําให้ไปฟ้องต่อศาลฟ้องผู้ตายคือเอิ้นฟ้องผู้ตายก็คือฟ้องเป็นผู้จัดการมรดกนั่นล่ะนะครับเราจังมาแบ่งนะครับแบ่งกับแบ่งคนละครึ่งก็ว่าไปถ้าเท่ถูกต้องอย่าผิดกันเด้อนะครับเอาขอเพียงมานะครับสาวกาลสินขอเพียงมาว่าขอเพียงเสนอหน้าโหลดเอาเพียงหยังก็เอาว่าซั่นนะครับมื้อนี้ก็วันแม่นะครับบ่พอสมควร3ทุ่มครับอีก33นาทีได้เวลาล่ากันแล้วนะครับส่วนเบาบุญจันทร์ก็ว่าขอเพียงของฝากจากแม่ในเด้อมอบให้สาวดอกแก้วบ้านโพนแล้วก็ให้บรรดาแม่มีแม่ติ๋มบ้านหน้าอีหยังบ้านเราสิเว้าออนนั่นล่ะบ่ได้พิมพ์ซะนี่เว้าเอาล่ะมันเป็นภาษาเพี้ยนไปเลยเป็น AI ไปเลยแล้วก็มอบให้แม่ไม่เที่ยงพะนะไม่ต้องแม่น้อยบ้านสีฐานให้พ่อเพิ่มแม่เหมือนทุกคนอายุเป็นร้อยปีพันปีตลอดครับโอ้จะแนวใดคือนี่เราใส่วิธีการกดละเว้ามันก็เลยเป็นว่าสิมอบให้แม่เที่ยงแล้วว่ามอบให้แม่ไม่เที่ยงพะนะแม่เที่ยงเอ้ยคุณบุญจันทร์เพิ่นมอบให้เจ้านะครับแม่ติ๋มก็เป็นแม่ตื้มไปซั่นโอ้อ่อนซ้อนนะอ้าวบ่เป็นหยังเราพยายามเขียนอาจจะเขียนบ่ถูกนะซุมื้อนี้โทรศัพท์ใช้วิธีการกดไม้ละเว้าเอาเลยเป็นตัวหนังสือออกมาเลยก็เรียกว่า AI ระบบ AI เนาะนะครับบ่เป็นหยังครับเฮาก็ฮู้เจตนาดีนะครับเนาะเอาเป็นว่างานเพลงนี่หลายๆงานเพลงกับม่วมใส่เพลงนี้ซะเกินนะครับแล้วพอกันใหม่ในมื้อต่อไปเด้อพี่น้องจะมาบอกกันใหม่พอมันเวลามันเบิดอีหลีมื้อนี้เฮาเว้ายาวโพดเรื่องของกฎหมายพี่น้องบางคนก็ได้ความรู้พี่น้องบางคนก็บ่ได้สนใจอีหยังดอกนะครับบ่ได้สนใจสิสนใจแต่เพียงอย่างเดียวพี่น้องก็ได้รับฟังเพลงนะครับพี่น้องสนใจกฎหมายพี่น้องก็มีความรู้พอได้เว้ากับผู้นั้นผู้นี้ได้นะครับก็ลองไปถามกันเบิ่งยังบ่เซาอ้าวผู้สื่อสารนั้นมีผู้ใดแน่ว่าซั่นไปเว้าในวงหมากวงผู้ก็ได้เด้อนะครับ สำหรับวันนี้เอาไว้สำนีสักครั้งพอกันใหม่ในมือต่อไปน้องหลับฝันดีลาตีสวัสดีนะครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเอง

0: ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318เด้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318เด้พี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีก

0: โก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล0637436637
1: ชิปป้าเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมประสงค์ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าพระรัตนกรัยเป็นนายของข้าพเจ้าร่างกายชีวิตเลือดเนื้อนี่ไม่ใช่ของข้าพเจ้าแต่เป็นของที่ข้าพเจ้าถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะเอาคืนมาใช้ในเรื่องอื่นไม่ได้ใช้ได้เรื่องเดียวคือเรื่องงานทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น
5: อมตะธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเรื่องทำใจให้สงบจะพบความสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมปีพุทธศักราช2533
6: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาก ของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้อากาศสดชื่นเพราะว่ามีฝนตกลงมาดูต้นไม้ก็เขียวชะอุ่มขึ้นกว่าเมื่อก่อนคนเราก็ได้รับความสดชื่นจากฝนเหมือนกันแต่ว่าคนเรามันก็แปลกถ้าแล้งแล้วก็บ่นว่าฝนแล้งแต่พอฝนตกไม่ค่อยชอบเราไปไหนมาไหนไม่สะดวกแต่ถ้าฝนไม่มีก็บ่นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาของคนที่ไม่ค่อยจะคิดให้ในแง่ดีมองอะไรก็มองในแง่ที่มันโกงกันครับเลยก็มีความทุกข์ทางใจแต่เรานึกว่าดีมันก็สบายเช่นฝนตกมันก็ดีเหมือนกันแล้งมันก็ดีเหมือนกันเพราะเราบังคับไปฝนตกไม่ได้เราจะไปควบคุมธรรมชาติไม่ได้แต่เราต้องหมุนจิตใจให้เหมาะแก่ธรรมชาติถ้าเรารู้จักหมุนจิตใจให้เหมาะแก่ธรรมชาติอยู่ที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้จะไม่มีปัญหาคือไม่มีความทุกข์ทางใจไม่มีความเดือดร้อนใจถ้าเรารู้จักหมุนจิตใจให้เหมาะแก่ธรรมชาติก็สบายไม่ค่อยมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ว่าเราคิดไม่ค่อยได้ในเรื่องอย่างนั้นเพราะเราคิดในสิ่งที่เราจะมีจะได้อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ไม่เป็นดังที่เราต้องการก็เป็นทุกข์ความทุกข์อย่างนี้เกิดขึ้นเพราะจิตใจไม่รู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเราเข้าใจเรื่องของธรรมชาติถูกต้องก็สบายใจเช่นฝนตกก็สบายใจนึกในแง่ว่าดีเหมือนกันเราแห้งมานานแล้วดินแตกระแหงต้นไม้ก็ไม่มีน้ำจะเลี้ยงลำต้นพอฝนตกก็มีน้ำชุ่มต้นไม้ก็ได้ดูดน้ำไปเลี้ยงลำต้นใบก็เขียวชะอุ่มถ้าจะเป็นไม้ประเภทมีผล

มันก็จะต้องออกดอกออกผลให้เราได้กินได้ใช้ต่อไปถ้านึกอย่างนั้นก็ใจสบายไม่มีปัญหาอะไรไม่อึดอัดเพราะฝนตกเพราะว่าคนเรามีสมองมีปัญญาฝนตกก็มีเครื่องกันฝนได้แดดออกก็มีเครื่องกันแดดได้ยิ่งเดี๋ยวนี้ร้อนอยู่ในบ้านเปิดแอร์มันก็ไม่ร้อนเพราะว่ามีความเย็นจากแอร์ที่เราสร้างมันขึ้นก็ทำได้แต่ทั้งที่มีสิ่งตั้งหลายคอยช่วยอำนวยความสะดวกสบายจิตใจเราก็ยังไม่สบายเพราะว่าเราคิดมากในเรื่องบางอย่างคิดโดยไม่มีเหตุผลคิดไม่มีระเบียบจิตใจมันก็เป็นทุกข์เดือดแน่ร้อนใจทีนี้ก็นอนก็ไม่หลับแต่นอนไม่หลับนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรก็จิตใจฟุ้งซ่านคิดมากเลยมันก็ไม่ได้พักผ่อนเวลานอนนี่เป็นเวลาพักผ่อนพักผ่อนร่างกายคือนอนให้สบายให้ทุกส่วนของร่างกายได้พักตามปกติร่างกายได้พักแล้วแต่ว่าใจไม่ยอมพักเพราะว่าใจยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู่นโดยประการต่างๆเมื่อใจคิดมากสมองมันก็ทำงานเมื่อทำงานมันก็ไม่หยุดพักมันก็ไม่หลับไม่หลับบ่อยๆเอาไปกินยาเพื่อให้นอนหลับเอายามาบังคับประสาทเพื่อให้นอนหลับกินนานๆเข้าเลยติดยาต้องกินยากันเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นเคยพบเพื่อนคนหนึ่งเป็นพระเหมือนกันแต่ว่าเป็นโรคนอนไม่หลับพระเป็นโรคนอนไม่หลับนี่แสดงว่าไม่ได้ประพฤติธรรมไม่ได้นำธรรมะมาใช้ในชีวิตปัญญาในชีวิตประจำวันไม่รู้จะแก้ปัญหาด้วยธรรมะเลยก็เป็นลูกนอนไม่หลับแล้วก็ไม่ค่อยออกกำลังกายไม่ค่อยเคลื่อนไหวนั่งอยู่กับที่เลยร่างกายก็ไม่ปกตินอนก็ไม่หลับเลยกินยาสมัยก่อนนี่มียาชนิดหนึ่งเป็นน้ำเขียวเขียวก็ประกาศวิทยุว่าน้ำเขียวยาอะไรชื่อเขียวเขียวกินแล้วมันนอนหลับฉันแรกกินหนึ่งช้อนโต๊ะหลับต่อมากินช้อนหนึ่งไม่หลับกินสองช้อนแล้วก็นานๆมาสองช้อนก็นอนไม่หลับกินสามช้อนแล้วกินเพิ่มขึ้นต่อไปเยี่ยมนี่ขวดกองเลยตั้งแต่พื้นสูงขึ้นมาสักหนึ่งตารางเม็ดแล้วที่กองไว้แล้วจะมาถามมาดูว่าอะไรนี่ยาอะไรนี่กินมากนี่บอกว่ามันนอนไม่หลับเลยต้องกินอ๋อนี่จะตายกินยานี่มากๆมาไหนเรื่องหยุดกินอย่ากินยาต่อไปแล้วก็ออกกำลังเสียมั่งให้มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อเหนื่อยร่างกายมันก็จะพักผ่อนแล้วทำกรรมฐานเสียบ้างให้มันมีสมาธิเกิดขึ้นแนะนำอย่างนั้นไปคราวหลังบอกว่าเออดีแล้วไม่มีโรคอย่างนั้นแล้วเพราะว่าได้ทำอย่างที่ท่านบอกก็สบายไปอีกรูปหนึ่งท่านก็เป็นคนที่ขยันเหลือเกินขยันทำงานมีห้องสมุดใหญ่โตมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ยุ่งอยู่กับเรื่องหนังสือเป็นกังวลวิตกกับเรื่องหนังสือเนี่ยจนนอนไม่หลับเป็นลูกนอนไม่หลับไปเจอข้าบอกโอ้ต้องไปที่อื่นแล้วก็ไปวัดชนบทานอย่ามันอยู่อย่างนี้ไปนอนวัดชนบทานเลยมาให้มาพักที่วัดก็พาไปหาหมอนิดหน่อยแต่บอกว่าอย่ากินยาที่หมอให้มากเกินไปต้องให้มันรักษาของมันเองตามธรรมชาติแล้วก็อย่าไปคิดถึงวัดอย่าไปคิดถึงหอสมุดต่อไปให้นึกว่าถ้าเราตายหอสมุดมันก็ยังอยู่ได้วัดมันก็ยังอยู่ได้เราปล่อยวางเสียบ้างแล้วก็มาอยู่นี่ก็ค่อยสบายขึ้นค่อยนอนหลับเป็นปกติแล้วก็กลับไปทำงานก็รู้ทันแล้วทีนี้ไม่เป็นอะไรแม่ข่าวน้ำท่วมใหญ่ท่วมหอสมุดมัดเลยมาไปเยี่ยมถามว่าน้ำขนาดไหนอ่ะท่านเรียนกับเพื่อนและชี้ไปนู่นชั้นสองเรือนชั้นสองยังท่วมขึ้นไปอีกประมาณ1เมตรโอ้เรียบร้อยหอสมุดต้องเรียบร้อยก็หอสมุดมันอยู่ระดับต่ำท่านเลยว่าเป็นไงโอ้เรียบร้อยจ้ะคุณไม่มีเหลือสักสิ่งเดียวจมมดเลยแล้วเป็นทุกข์หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์แล้วนี่แต่เป็นครั้งก่อนนอนไม่หลับหลายวันเป็นห่วงหนังสือที่มันถูกจมน้ำ

พอสมควรแต่ก่อนหนึ่งคุยกับหมอที่มารักษาบอกหมอใจฉันนี่เหมือนกับลิ้นชักถ้าฉันจะคิดอะไรฉันคิดเรื่องเดียวเรื่องอื่นฉันไม่เกี่ยวถ้าฉันจะคิดถึงโยเซฟีนฉันก็คิดแต่เรื่องโยเซฟีนเรื่องอื่นไม่มีแต่ถ้าฉันคิดจะวางแผนรบฉันก็คิดแต่เรื่องวางแผนรบถ้าฉันจะพักฉันก็พักได้เลยแล้วบอกว่าฉันจะหลับให้ดูนะหมอนะแล้วบอกอ้าวต่อไปนี่ฉันจะหลับแล้วหลับสนิทเลยหลับเรียบร้อยหมอนั่งดูโอ้หลับจริงๆแล้วเวลาตื่นจริงๆเหมือนกันพอตื่นปุ๊บว่องไวเลยทำอะไรได้ทันทีคิดอะไรได้ทันทีแต่บทหลับก็หลับได้ทันทีนี่คนทำงานมากแต่ว่าไม่มีลูกทางประสาทไม่มีลูกการนอนไม่หลับเพราะว่ารู้จักจัดระบบงานระบบความคิดจัดชีวิตให้มันถูกต้องแล้วก็นอนหลับสบายจอมพลยอบของฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งเป็นแม่ทัพในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเวลาถึงสถานในแห่งหนึ่งเขาส่งโทรเลขมาก็วิ่งจะไปให้ท่านตื่นขึ้นรับโทรเลขไอ้เจ้านั่นลงมาแล้วโอ้ยังอีกฉบับหนึ่งขึ้นไปจะหลับแล้วปลุกให้ลุกขึ้นรับโทรเลขอีกฉบับหนึ่งตื่นถึงก็กระปรี้กระเปร่าไม่ง่วงไม่ซึมเรียกว่าตื่นจริงๆพอหลับก็หลับจริงๆนี่เขาเรียกว่าควบคุมจิตได้จิตของมนุษย์มีฝึกได้ไม่ใช่ฝึกไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกมันก็มีปัญหาแก่ตัวเราเองทำให้เกิดปัญหายุ่งยากขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆแล้วก็ร่างกายก็สุขภาพกายก็ไม่ดีเพราะจิตไม่ดีอันนี้ถ้าว่าจิตดีสุขภาพกายก็พลอยดีไปด้วยร่างกายนี่มันขึ้นอยู่กับจิตจิตเหมือนกับนายกายเหมือนกับเบาจิตเหมือนคนเชิดหุ่นร่างกายเหมือนกับหุ่นสุดแล้วแต่คนเชิดจะเชิดอย่างไรเต้นอย่างไรก็ได้เราเคยดูหุ่นกระบอกมั้ยหุ่นกระบอกนั่นคนเชิดเอามือจับเข่ายกแขนยกหัวยกทิศอะไรได้ทั้งนั้นมันอยู่ที่คนเชิดแต่ว่าคนเชิดไม่กระดุกกระดิกหุ่นเขาก็หยุดนิ่งไม่กระดุกกระดิกเหมือนกันอันนี้ร่างกายเรานี่เป็นไปตามความคิดของเราใจคิดอะไรใจก็เป็นไปกายก็เป็นไปอย่างนั้นถ้าใจสงบกายมันก็สงบถ้าใจพุ่งสร้างร่างกายก็เป็นไปตามอำนาจของใจใจจึงเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในความคิดความนึกทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เขาต้องการความสุขก็ต้องฝึกจิตของตัวทำจิตให้สงบคิดอะไรนึกอะไรก็คิดอย่างมีระเบียบไม่มีความพุ่งสร้างในทางจิตใจสภาพร่างกายก็ดีขึ้นนอนหลับสบายขึ้นมีความสุขเพราะว่าได้พักผ่อนทางร่างกายถ้าไม่ได้พักผ่อนมันก็มีปัญหาเมื่อตะกี้นี่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเสียงบอกว่าดิฉันถูกเขาทำปวดแข้งปวดขานอนไม่ค่อยหลับบอกว่าอย่าคิดว่าถูกเขาทำเธอทำของเธอเองเธอใช้ร่างกายมันคงจะผิดปกติแล้วเคยถามว่าเธอเป็นอะไรเป็นนักร้องนักร้องร้องกลางคืนแต่นี่นักร้องเนี่ยมันยืนนิ่งกับเขาได้มาไรเออือือไมโครโฟนเนี่ยออกเก็กตกเก็กอะโยกเรียกอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วคืนหนึ่งกี่ชั่วโมงมันร้องตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งเที่ยงคืนนะบางแห่งบางแห่งเที่ยงคืนก็ยังไม่ปิดนะก็ยังโอเคอยู่ตอนนี้ขามันจะไม่ปวดยังไงถามว่าปวดตรงไหนปวดขาปวดขาก็โยกเยกโยกเยกไงมันปวดขาแล้วบอกว่าเพิ่งเป็นก่อนมันแข็งแรงมันไม่เป็นเนี่ยไอ้เดี๋ยวนี้มันร่างกายมันอ่อนแอมันก็เป็นนะแต่ไม่คิดเรื่องอย่างนั้นแต่คิดว่ามีคนหนึ่งมาชอบแล้วก็จะขอแต่งงานนะบอกว่าแต่งไม่ได้ฉันไม่แต่งฉันจะเป็นเพื่อนของเธอได้แต่ว่าก็ไม่แต่งงานอันนี้เพราะว่าไม่ยอมแต่งงานบอกเพื่อนคนนั้นคงจะทำหนูทำให้หนูปวดไปหมดทั้งเนื้อตั้งตัวบอกว่าไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยเธอต้องเลิกคิดได้แล้วไม่มีใครทำให้เธอเจ็บปวดอย่างนั้นไม่มีใครทำร้ายเธอแต่ว่าเธอทำร้ายตัวเองบ
บอกว่าแม่หนูนี่ก่อนนอนนี่สวด

มนต์ไปนั่งสวดมนต์ยาวๆกลับมาจากร้องเพลงมาสวดมนต์ยาวอีกสวดชินบัญชรสวดนั้นมันก็ไม่รู้มันยาวเลยคือจะได้พักผ่อนมาได้พักผ่อนนั่งสวดมนต์อยู่นั่นแหละแล้วก็ยังสวดอะไรฟังอีกไงสวดต่อหน้าฝรั่งมานั่งอยู่คนนึงไอ้เราจะคุยกับฝรั่งก็ไม่ได้แม่นั่งแกนั่งสวดมนต์รำคาญเลยบอกว่าหนูก็ไปพักผ่อนนะร่างกายมันจะได้ปกติพักผ่อนไม่ต้องทำอะไรบอกว่ามันต้องหาเงินแล้วต้องเลี้ยงคุณแม่ด้วยหาเงินก็ต้องหยุดบ้างเราลางานได้พักผ่อนได้ป่วยได้เขาให้พักเราก็ต้องพักสิเวลาไม่สบายก็ต้องพักผ่อนร่างกายเสียมั่งบอกเขาไปงั้นนะแล้วก็ถากผมชอบดื่มเหล้าผมนักร้องมันก็อย่างนั้นแหละดื่มเบียร์มั่งดื่มเหล้ามั่งสูบบุหรี่บ้างริมฝีปากก็ดูมันคำคำนะฮะแสดงว่าคงจะสูบบุหรี่อะไรงั้นแต่ว่าจะคุยนานก็ไม่ได้ฝรั่งเขาก็นั่งอยู่ด้วยจะพูดอะไรกับฝรั่งเลยก็บอกอนุไปพักไปนั่งพักให้สบายนี่ยังนั่งอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านั่งพักอยู่ก็จะได้ยินเสียงนี่แล้วก็ให้ไปพักผ่อนพักนอนเสียบ้างร่างกายเราจะใช้มากมันก็ประท้วงเหมือนกันยืนมากไปมันก็ไม่ได้นั่งมากไปก็ไม่ได้นอนมากไปก็ไม่ได้ทำอะไรเกินไปมันก็ไม่ได้มันต้องฟังเสียงร่างกายบ้างคือร่างกายมันก็ประท้วงอยู่ในตัวของมันเองเวลาเราทำอะไรมากมันก็ประท้วงยืนมากไม่แข้งไม่ขานั่นคือประท้วงแล้วบอกพอแล้วนะเรื่องยืนนั่งจะมั่งอันนี้นั่งนานมันก็ปวดเอวปวดหลังก็ต้องเดินบ้างเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้มันสมดุลกันให้สม่ำเสมออันนี้คนบางคนเราทำงานนั่งมากแต่เลือกงานแล้วไม่ได้ออกกำลังกายไม่เล่นกีฬาบางประเภทที่จะออกกำลังไม่เล่นอะไรก็เดินก็ยังได้เดินออกกำลังอย่าเดินเล่นเดินเล่นเดินเรื่อยๆไม่ได้เรื่องอะไรต้องเดินจริงจังให้เหงื่อมันออกแล้วก็กลางเวลาจะนอนมันก็ร่างกายมันก็เหนื่อยเหนื่อยมันก็พักได้นั่นเป็นเรื่องร่างกายต่างนั้นรับทานอาหารพอสมควรพอให้ร่างกายปกติแล้วใจเราก็ต้องปรับเหมือนกันปรับจิตใจต้องพักใจเสียบ้างหัดทำสมาธิเสียบ้างกำหนดลมหายใจเข้าออกนั่งพักผ่อนทางใจเวลานอนนี่ก็ทำสมาธิเวลานอนก็ได้นอนหายใจเข้ากำหนดรูหายใจออกกำหนดรูทำไปใจมันสงบพอใจสงบมันก็หลับของมันเองแต่ว่าคนอายุมากนี่ให้โยมทุกคนได้รู้ไว้ว่าเหมือนกันทุกคนคนอายุมากมันนอนน้อยเด็กนอนมากเด็กนอนมากเพื่อความเติบโตความเติบโตมันเติบโตเมื่อนอนเหมือนคนป่วยนี่ถ้าได้พักร่างกายมันฟื้นถ้าไม่ได้พักร่างกายก็ไม่ฟื้นเพราะฉะนั้นหมอก็หาโอกาสให้พักถ้าพักไม่ได้เขาก็ให้ยานิดหน่อยให้ได้พักไปโรคมันหายเวลาพักอันนี้คนเรานี่ก็ต้องพักตามสมควรเพราะงั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจให้มันได้พักบ้างอย่าให้ทำงานหนักอยู่เรื่อยไปเวลาพักใจกายมันก็ได้พักจิตใจสบายแล้วก็นอนหลับแต่ว่าคนแก่นั้นธรรมชาติอย่างนั้นนอนน้อยมีคนแก่มาบ่นบ่อยโอ้ไม่ไหวเจ้าค่ะดิฉันนอนไม่หลับโยมอายุเท่าไหร่70อ๋อ70แล้วมันเข้ากันสุนัขเฝ้าบ้านอยู่คือว่านิทานก็เล่าเองว่าคนแก่นี่เป็นสุนัขเฝ้าบ้านสุนัขเฝ้าบ้านมันคอยเห่าคอยอะไรมันนอนไม่ค่อยหลับอันนี้คนแก่เป็นแบบนั้นแล้วนะคือนอนไม่ค่อยหลับลุกขึ้นถ้าเป็นคนตามชนบทก็ลุกขึ้นตำหมากกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กเกือบหมากเลยขโมยมาได้ยินเสียงคนตำหมากออกบ้านนี่ยังไม่นอนเลยมันไม่ขึ้นบ้านนั้นไปบ้านอื่นแต่ขโมยเดี๋ยวนี้มันไม่กลัวคนตื่นตื่นยิ่งดีเราจะได้ให้เอาทรัพย์ให้ให้ง่ายคนหลับที่ต้องไปบังคับให้ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ตื่นโอ้ดิเข้าไปเลยจี้เอาเลยเขาขโมยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนขโมยเมื่อก่อนนั่นถ้าคนตื่นอยู่มันไม่เข้าก็งั้นคนแก่ลุกขึ้นตำหมากกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กอ๋อวันนี้ยังไม่หลับไม่เป็นไรแล้วคนแก่นอนหัวค่ำหลับหัวค่ำพอดึกไม่หลับตื่นขึ้นตำหมากบ้างทำโน่นก๊กแก๊กก๊กแก๊กก็เรียกว่าเฝ้าทรัพย์นั่นเองคนอายุเกิน60เนี่ยมันพวกเฝ้าทรัพย์แล้วพวกที่มานอนไม่หลับ
เอามาก็เหมือนกันไม่ใช่นอนมากเวลานี้นอนมันก็เต็มตื่นของมันพอเต็มตื่นแล้วก็ตื่นแต่ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะความตื่นตื่นแล้วถ้ามีงานทำก็ทำบางทีตื่นตีสามตีสองตื่นขึ้นเอามีงานทำก็ไปนั่งทำงานถ้าไม่มีงานอะไรทำก็นอนทำจิตทำใจไปเคลื่อนไปมั่งอะไรไปมั่งแต่ว่ามันไม่ฝันอะไรเท่านั้นเองถ้าเป็นชาวบ้านครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วฝันชอบอะไรก็ฝันเรื่องนั้นพวกเล่นหวยก็ฝันแต่เรื่องหวยแต่เลยไม่มีเรื่องอะไรพวกไปสนามม้าก็ฝันแต่เรื่องม้าตัวนั้นวิ่งขึ้นหน้าตัวนั้นออกมาฝันแต่เรื่องม้าคิดอะไรมากมันก็ฝันอย่างนั้นความฝันนี่ไม่เอาเป็นสาระไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องคิดโดยไม่มีการควบคุมจิตไม่มีการควบคุมมันก็คิดพุ่งไปนึกพุ่งไปแล้วก็ความฝันเกิดเวลาครึ่งหลับครึ่งตื่นถ้าไม่หลับไม่ตื่นตัวนั้นก็เรียกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นมันก็มีความฝันในเรื่องอะไรต่างๆอย่าถือเอามาเป็นอารมณ์อย่าไปแก้ฝันกับใครๆเพราะมันไม่มีอะไรฝันแล้วบางทีเสียใจเพราะฝันได้เงินก็มีโอ้โหรวยได้เงินใหญ่แต่พอตื่นเฮ้ไม่มีสักบาทเนี่ยเสียดายเสียใจว่าไม่ได้เงินเนี่ยไปยึดถือมากไปไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นคนอายุอยู่ในวัยชราเนี่ยให้รู้ธรรมชาติของชีวิตว่านอนน้อยเพราะว่าร่างกายมันไม่ต้องการพักผ่อนมากเวลาตื่นก็อย่าไปเป็นทุกข์เรื่องความตื่นหลับตากำหนดลมหายใจทำอานาปานสติคือกำหนดลมเข้ากำหนดลมออกไปหรือภาวนาพุทโธก็ได้ทำกรรมฐานไปแล้วมันก็จะหลับนิดหลับหน่อยตื่นมั่งหลับมั่งไปตามเรื่องเป็นวิสัยอย่างนั้นอย่าเป็นทุกข์เรื่องนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วคิดได้เป็นทุกข์มันก็ยิ่งมากขึ้นไปทำให้ประสาทเสื่อมเปล่าๆต้องให้ในนึกแต่เพียงว่าฉันนี่อายุมากแล้วอายุเกิน60นี่เรียกว่าเป็นคนชราอยู่ในวัยนอนไม่หลับข้าวขีดคนสุนัขเฝ้าบ้านแล้วว่างั้นแหละก็เล่าเป็นนิทานว่าอย่างนั้นว่าสุนัขเฝ้าบ้านก็ต้องเฝ้าไปตามเรื่องตื่นอยู่บ้างหลับบ้างตามหน้าที่อย่าไปเป็นทุกข์กับมันแล้วไม่ต้องไปบ่นให้ใครฟังว่าเรื่องนอนไม่หลับเพราะมันปกติอย่างนั้นนี่เรื่องของคนแก่แต่ถ้าคนเด็กเนี่ยพอนอนปุ๊บหลับเลยคนวัยหนุ่มวัยสาวก็ยังหลับดีพอนอนแล้วก็หลับสบายมากแต่พออายุย่างเข้าวัยชรา50ขึ้นไปก็เริ่มนอนไม่ค่อยหลับเป็นปกติอย่างนั้นเพราะงั้นในกรุงเทพนี่มีแคว้นวิทยุกลางเด็ดวันนั้นพบกับคุณอบวสุรัตมาทำบุญบอกว่าผมนี่เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อยามดึกกว่าแล้วอะไรโยมเป็นศิษย์ยามศิษย์ยามดึกยังไงผมมันนอนไม่หลับเลยลุกขึ้นฟังที่ทางวิทยุยานเกราะเอาไปเปิดนะแล้วยังบ่นไหมมันเปิดซ้ำไหมบอกนะมันขี้เกียจจะมาเอาเทปใหม่เลยมีเทปแรมก็ฟังไปตามเรื่องแล้วเทปมันก็เก่าบางทีเปิดแล้วมันไม่ค่อยชัดท่านยังวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นศิษย์ยามดึกแล้วศิษย์ยามดึกมีเยอะนะเดี๋ยวนี้มีเยอะคนก็เปิดเวลาเข้ามาที่บอกเปิดเวลาไหนตีสามใครจะฟังโอ้มีเยอะหลวงพ่อเลยได้รู้ความจริงแล้วก็มีอุปาสิกาคนหนึ่งแกก็เป็นคนมีสตังค์เหมือนกันบอกว่าดิฉันโมนี่นอนไม่หลับเลยตื่นขึ้นฟังที่ท่านกลางดึกเหมือนกันออกหลายคนแล้วพวกตื่นฟังเทศกลางเด็กมันมีอยู่หลายคนวิทยุดังก็เปิดไว้ข้างๆเสียงเพลงดังมั่งถึงเวลาธรรมะก็เปิดธรรมะให้ฟังก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจเรียกว่าศึกษาธรรมะยามดึกมันก็เป็นประโยชน์อยู่เหมือนกันก็นอนไม่หลับแล้วไม่รู้จะทำอะไรถ้านอนไม่หลับแล้วกระสับกระส่ายเป็นทุกข์เพิ่มภาระให้แก่จิตที่ไม่เข้าเรื่องเราอย่าไปทุกอย่างนั้นเราต้องนึกว่ามันอย่างนี้คนอายุมากกว่าอย่างนี้เหมือนกันทุกคนดังนั้นบางคนนอนไม่หลับก็ต้องกินยาการกินยานั้นไม่ถูกต้องฟื้นธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันนอนน้อยคนแก่แล้วไปกินยาทำไมบังคับมันทำไมอยากกินยาหลีกเลี่ยงการใช้ยาพวกยาประเภทบังคับประสาทนี่หลีกเลี่ยงไม่ควรใช้พอใช้นานๆเข้ามันก็ติดยาเหมือนกันแล้วก็ต้องกินเรื่อยไปไม่กินนอนไม่หลับก็ทำให้เป็นโรคติดยากันอีกประเภทหนึ่งเป็นการไม่ถูกต้องหมอที่ดีเขาก็แนะนำเหมือนกัน
แนะนำว่าไม่ควรกินยาแต่หมออยากได้สตังค์ยิ่งซื้อมากยิ่งชอบใจกินมากๆดีเพราะว่าได้ขายยานั่นเป็นหมอประเภทหนึ่งแต่หมอประเภทที่ไม่ต้องการปัจจัยจากคนบางคนก็บอกโอ้ไม่ต้องการยาหัดทำจิตทำใจอ่านหนังสือธรรมะบ้างอะไรควังทำเสียบ้างพักผ่อนจิตใจเสียบ้างมันก็ค่อยสบายก็สอนให้กระทำอย่างนั้นก็เป็นการช่วยคนที่เป็นลูกนอนไม่หลับอย่างนั้นด้วยการที่ทำใจให้สงบคือพักผ่อนทางใจสภาพจิตใจเราก็จะดีขึ้นนี่คนมาวัดส่วนมากก็เป็นคนอยู่ในวัยชราคนที่วัยไม่ชราก็มีเหมือนกันก็ได้ศึกษาไว้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่เราผู้อยู่ในวัยชรานี้เอามาใช้ก็จะช่วยให้สุขภาพกายดีขึ้นช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นนี่เป็นเรื่องประการหนึ่งเรียกว่าทำใจให้สงบอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคือต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องใช้ปัญญาเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างไรแล้วธรรมชาติอันแท้จริงของสิ่งนั้นมันเป็นอย่างไรมีอะไรในโลกนี้ที่คงทนถาวรอยู่บ้างเราลองตั้งปัญหาถามว่ามีอะไรในโลกนี้ที่คงสภาพถาวรแม้ชั่วขณะจิตเดียวนี่ก็ไม่มีขณะลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันก็ไม่มีเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกมันอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอนิจจังนั่นคือความไม่เที่ยงนี่ความไม่เที่ยงหมายความว่ามันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหมุนอยู่ตลอดเวลาเหมือนโลกที่เราอยู่อาศัยนี่แต่เราคิดนึกว่ามันอยู่นิ่งๆนะเพราะว่ามันใหญ่เหลือเกินเรานึกว่ามันอยู่นิ่งความจริงไม่ได้นิ่งโลกมันหมุนอยู่ตลอดเวลามันหมุนตะวันขึ้นโลกมันหมุนไปตามตรงนั้นเห็นตะวันขึ้นมาแล้วก็หมุนไปหมุนไปก็ค่อยตะวันสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงเวลาเที่ยงแล้วก็บ่ายค่ำไปนั่นเป็นเรื่องของอาการหมุนของโลกหมุนจึงเกิดกลางวันเกิดกลางคืนกลางวันก็เป็นส่วนสว่างกลางคืนก็เป็นส่วนมืดส่วนไหนอยู่ในที่มืดมันก็เป็นกลางคืนส่วนไหนสว่างก็เป็นกลางวันเวลานี้เรานั่งอยู่ที่นี่กลางวันมีแสงแดดพอสมควรแต่ที่อเมริกาเวลานี้มันไม่ใช่กลางวันมันกลายเป็นกลางคืนไปคนอเมริกันกำลังนอนเวลานี้เรานี่กำลังตื่นอยู่ทำอะไรอยู่กลางวันแต่ส่วนของอเมริกาที่ตรงกันข้ามกับประเทศไทยเวลาตรงกันข้าม12ชั่วโมงต่างกัน12ชั่วโมงเขาจึงทำกลางคืนกำลังนอนหลับเวลานี้แต่ว่าบางส่วนมันต่างเวลากันเล็กน้อยก็ไปตามเรื่องตามเวลาแล้วมันก็หมุนไปเปลี่ยนไปตามเรื่องโลกมันก็หมุนอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต้นไม้รากไม้ที่เราเห็นมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่ถึงที่สุดคือไม่แตกดับก็เพราะว่ามีสิ่งชดเชยเพราะรากมันดูดอาหารไปเลี้ยงลำต้นใบก็ช่วยปรุงอาหารเปลือกก็ช่วยทำงานทำทุกอย่างมันทำงานอยู่ต้นไม้เหล่านั้นจึงดูเขียวชะอุ่มเรานึกว่ามันเป็นต้นแบบเดียวความจริงไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่าเราเห็นว่าบางฤดูใบร่วงบางฤดูก็ใบไม่ร่วงมันก็ไปเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติร่างกายของเรานี่ก็ไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงเราเห็นคนบางคนมาถึงว่าโอ้ไม่เห็นท่านมาหลายปีแล้วยังไม่แก่เลยอย่างนี้พูดตามสายตาสายตาเรานี่มันรายงานไม่ค่อยถูกตาใดหรอกมันเพราะว่าตามันมองเห็นตามที่เป็นอยู่แต่ไม่ใช่เป็นจริงไอ้ความจริงนั่นมันเปลี่ยนอยู่แต่ว่ามันเปลี่ยนช้าหน่อยเราเห็นว่าคนนั้นไม่แก่อะไรอย่างนั้นความจริงก็แก่เพราะความแก่มันขึ้นกับอายุถ้าอายุมากก็เรียกว่าแก่อายุ79ก็แก่79อายุ80ก็แก่80อายุ10ขวบก็แก่10ขวบมันแก่แล้วแก่ขึ้นมาแก่ขึ้นมาแก่ขึ้นมาโดยลำดับเหมือนกับคนขึ้นสะพานค่อยขึ้นสูงไปสูงไปจนถึงกลางสะพาน
พอถึงกลางสะพานเนี่ยมันต้องลงจะไปยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะยืนอยู่ตรงนั้นต้องลงไปข้างโน้นหรือกลับลงมาข้างนี้ชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอะไรๆในชีวิตของเรานั้นที่จะคงที่เหมือนเดิมไม่ได้ต้องมีความเปลี่ยนแปลงร่างกายเรานี่ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนักบวชญี่ปุ่นคนหนึ่งได้พูดกับสิทธิ์ขี้เมาบอกว่าคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความแตกดับทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราไม่ใช้มันให้เป็นประโยชน์มันจะมีค่าที่ตรงไหนท่านพูดกับสิทธิ์ขี้เมาอย่างนั้นสิทธิ์ขี้เมาคิดได้เลยเลิกเมาเลยเลิกเมาแล้วก็ไปบวชในพระศาสนาทำชีวิตให้ดีงามต่อไปนี่ก็คิดขึ้นมาปัญญามันเกิดขึ้นก็ความรู้สึกว่าโอ้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อมันเปลี่ยนแปลงเราจะไปจับตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเราแท้จริงก็ไม่ได้เป็นของเราก็ไม่ได้มันเป็นแต่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นมันชั่วขณะเดียวชั่วขณะเดียวในทางพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจว่าอะไรอะไรนั้นมันชั่วขณะเดียวเท่านั้นเขาเรียกว่าคณิกะคณิกวาทพระพุทธศาสนาเป็นคณิกวาทขอนอนเนนสระอีกอเดียวคณิกะแปลว่าชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งถ้าพูดสมัยก็ว่ามิติหนึ่งมิติหนึ่งอะไรก็ได้ชั่วขณะเดียวคือตบเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับชีวิตอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปจับตอนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวฉันก็ไม่ได้เป็นของฉันก็ไม่ได้มันไม่รับรองกับเรามันต้องผ่านไปผ่านไปเหมือนรถไฟวิ่งผ่านสถานีนี้แล้วก็ผ่านสถานีโน้นผ่านไปเรื่อยจนไปถึงสถานีปลายทางชีวิตเราก็ผ่านมาโดยลำดับตั้งแต่เป็นเด็กน้อยๆแล้วก็เติบโตเป็นลำดับมาจนกระทั่งบัดนี้อยู่มาจนอายุ60กระเสียนจากงานจากการเราก็เป็นคนแก่คนชราชีวิตตกต่ำลงไปตามสภาพของสังขารแล้วเราจะไปนึกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันไม่เป็นตามที่เราว่าไม่เป็นตามที่เราสั่งไม่ได้เป็นตามที่เรานึกแต่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้เป็นหลักสำหรับพิจารณาในปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็ต้องเอามาพิจารณาว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันทุกข์หรือว่ามันสุขมันมีเนื้อแท้หรือไม่มีเนื้อแท้ให้คิดในรูปอย่างนั้นถ้าคิดในรูปอย่างนั้นบางทีก็พอปลงพอวางเช่นเรื่องอะไรต่างๆเช่นเรามีทรัพย์สมบัติมีครอบครัวมีลูกมีเต้าแต่ว่าลูกก็ไม่เหมือนดังที่เราต้องการสภาพร่างกายมันผิดปกติก็มีปัญญาอ่อนก็มีปัญญามากก็มีเรียนเก่งก็มีเรียนไม่เก่งก็มีทำงานดีก็มีทำไม่ดีก็มีถ้าเราไปเป็นทุกข์กับเรื่องอย่างนั้นไปเป็นทุกข์กับคนที่ไม่ดีเช่นว่าลูกไม่เรียนไม่ดีเราเป็นทุกข์ช่วยอะไรได้เราเป็นทุกข์ไม่ไปช่วยอะไรได้ช่วยเด็กคนนั้นได้อย่างไรช่วยให้ดีขึ้นก็ไม่ได้ถ้าว่าจะช่วยก็คือว่าพยายามที่จะแนะนำเขาแต่ถ้าเขาทำได้เพราะความสามารถมีก็ได้แต่ถ้าเขาไม่สามารถจะทำได้แล้วจะทำอย่างไรมันก็ทำไปไม่ได้เหมือนคนคนหนึ่งเป็นชาวบ้านไปหาธรรมพุทธะไปถามหลายเรื่องแล้วมาเรื่องหนึ่งถามว่าผมเป็นทุกข์นี่จะทำอย่างไรท่านยิ้มยิ้มแล้วบอกว่าคิดดูว่าเป็นทุกข์นี่มันได้ประโยชน์อะไรมั่งท่านต่อได้คิดว่าคิดเป็นทุกข์นี่ได้ประโยชน์อะไรมั่งได้อะไรจากความทุกข์มั่งท่านไม่ตอบว่าควรทำอย่างไรจะถามมาคิดดูว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันได้อะไรมาเขาขับรถกลับบ้านบ้านก็อยู่นู่นอยู่ที่พังงาใต้เหมืองเบอร์ใต้เหมืองนั่งรถกลับบ้านนั่งคิดไปคิดไปโอ้จริงจริงเหมือนเจ้าคุณว่าเพราะมันไม่ได้อะไรเวลาเราเป็นทุกข์ในเราไม่ได้อะไรแต่เราสูญเสียอะไรอะไรไปหลายอย่างเพราะความทุกข์แล้วความทุกข์นั้นไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นไม่ได้ทำตัวเราให้ดีขึ้น
แล้วไม่ได้ทำคนที่เราเป็นทุกข์ด้วยให้ดีขึ้นหรือไม่ได้ทำเหตุการณ์อะไรรอบตัวเราให้ดีขึ้นจริงหรือไม่ญาติโยมลองคิดดูว่าเวลาเราเป็นทุกข์มันช่วยอะไรมันดีขึ้นมั่งเช่นลูกเราไม่เรียบร้อยเราจะเป็นทุกข์เพราะความไม่เรียบร้อยของลูกและอะไรมันดีขึ้นลูกมันจะดีขึ้นเพราะความทุกข์ของเราหรือไม่ทรัพย์สมบัติสูญหายไปเพราะขโมยเอาไปแล้วเราก็มานั่งกลุ้มใจกับไอ้ทรัพย์ที่หายไปนั้นแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราบ้างเราได้อะไรบ้างจากความทุกข์นั้นมันไม่ได้อะไรทรัพย์ที่หายไปมันก็ไม่คืนมาแต่ว่าจิตใจเราก็เสื่อมโทรมไปสุขภาพกายก็เสื่อมสุขภาพจิตก็เสื่อมไปมันได้อะไรมั่งมันไม่ได้อะไรของหายไปแล้วตายไปแล้วแตกไปแล้วแล้วเราไปเป็นทุกข์มันได้อะไรคิดอย่างนั้นพอคิดนั้นก็นึกเอ๊ะมันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วขณะที่เราเป็นทุกข์นี่เราฉลาดหรือว่าเราโง่ถามตัวเราเองว่าเราโง่หรือว่าเราฉลาดที่เรานั่งเป็นทุกข์นี่ถ้าพูดในแง่ธรรมะก็เรียกว่าเรามันโง่ไปนั่งทุกข์นี่มันโง่นั่งกลุ้มใจโง่นั่งร้องไห้เพราะเรื่องปัญหาอะไรโง่มันเด็กสาวน่ะเสียใจนี่แฟนจากไปแฟนไม่เอาด้วยเป็นทุกข์ไอ้หนุ่มก็ทุกข์เหมือนกันบอกว่าแฟนไม่ชอบใจไปมีคนโอ้กลุ้มใจจะกินไม่ได้จะนอนไม่หลับตาบวมใช่เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทำไมเขาไปแล้วเราจะไปทุกข์กับเขาทำไมถึงเรานั่งเป็นทุกข์เขาก็ไม่เห็นใจเราถ้าเขามาเห็นก็จะด่าเราเลยซ้ำไอ้งั่งเป็นทุกข์ไม่เข้าเรื่องเขาจะอาจว่าเราก็ได้ว่าเราเป็นทุกข์ไม่เข้าเรื่องผู้หญิงไม่ใช่มีคนเดียวในลูกไปนั่งกลุ้มใจทำไมมันไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะเป็นงั้นคราวก่อนนี้ก็เอามาคนหนึ่งมาให้อบรมพยุงปีกมาโอ้ยเป็นทุกข์พยุงปีกมาอะไรบอกไปได้โอ้เขามีความทุกข์มากเอาไปเข้าเข้าห้องไปใต้ถุนกุฏิแล้วบอกไปออกไปออกไปลอยไว้ตรงนี้ฉันจะคุยกับเขาเองเข้าไปนั่งใกล้ๆเอามือลูบหลังลูบไหล่เขาให้เขาสบายใจหน่อยถามเป็นไงเงียบไม่พูดเอ้ยถามไม่พูดแล้วจะรู้เรื่องกันได้ยังไงวะคนไข้มาหาหมอไม่บอกอาการแล้วหมอจะรักษายังไงเป็นไงบอกมั่งสิเป็นทุกข์เฮ้ยไม่ต้องบอกกันนะฉันเห็นอยู่แล้วว่าเธอมันเป็นทุกข์ไม่ต้องบอกอะแต่ฉันอยากรู้ว่าเธอทุกข์อะไรทุกเรื่องแฟนเอาแฟนอะไรแฟนที่แต่งงานแล้วหรือแฟนยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้แต่งอะยังไม่แต่งนั่นเป็นไงเขาไปมีคนอื่นจะแล้วบอกไอ้เธอมันโง่กว่าหมาที่เลือดว่าเขาเลยคือว่าไม่ว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ฟื้นต้องใช้ใส่ครูหน่อยว่าไอ้เจ็บหน่อยว่าไอ้เธอมันโง่กว่าหมาขี้เลือดมันเจ็บเหมือนกันมันเจ็บมันลืมทุกข์ไปตรงนั้นมองหน้าว่าผมโง่กว่าหมาขี้เลือดผมเป็นนายร้อยโทจปรหาว่าผมเป็นหมาขี้เลือดให้มันงงหน่อยแล้วก็บอกปฏิบัติว่าในวัดนี่มีสุนัขหลายตัวแล้วก็ไม่เคยดีนะขี้เลือดเยอะแยะรองสมภารชอบเอาไปว่าในกุฏิเหม็นหึงอยู่ตลอดเวลาหมาเยอะแยะตัวเมียมีน้อยตัวผู้มีเยอะแล้วมันก็ไปผสมกันไอ้ตัวผู้ได้ตัวเมียผสมไอ้ตัวอื่นก็เห่าวักแวกวักแวกไปตามเรื่องแต่ไม่เห็นหมาตัวใดมันนั่งกลุ้มใจเป็นทุกข์เลยไม่มีหมาตัวใดจะเอาหัวชนกำแพงโบสถ์ให้คอหักตายเพราะว่าอีด่างมันไม่รักกูหรือไม่มีหมาตัวใดที่จะไปยืนหน้าวัดเอ้าอยู่ไปทำไมอีด่างไม่รักกูให้สิบล้อชนได้เลยไม่มีที่มันชนบ้างเพราะว่ามันวิ่งเปลือยตอนนั้นเองไอ้ที่ตั้งใจให้ชนมันไม่มีสักตัวเลยแล้วเราเนี่ยมาคิดถึงแฟนที่เขาไปรักคนอื่นมันไม่งูกว่าหมาขี้เลื่อนจะว่ายังไงแล้วก็ที่ได้ฟังต่อไปสมควรเวลาเอากลับบ้านรุ่งขึ้นมาอีกบอกมาไหมผมจะบวชสักหน่อยยังไม่ได้บวชเลยบวชเดือนนึงพอเสร็จแล้วก็ถามเป็นไงยังคิดถึงแม่โฉมยงนั่นอยู่หรือเปล่าถามกับเจ้าคนหน่อยโอ้ยหลวงพ่อผมหายงูแล้วสบายแล้วเดี๋ยวนี้เรียบร้อยหายงู
นั่นแหละชีวิตเรามันทุกข์ดีเหมือนกันคือได้บทเรียนถ้าไม่ทุกข์มันก็ไม่บทเรียนพระพุทธเจ้าถ้าไม่มองเห็นความทุกข์ของสัตว์โลกจะไปหาทางพ้นทุกข์ได้อย่างไรพระองค์มองเห็นว่าลูกมันมีความทุกข์สัตว์ลูกอยู่ในกองทุกข์เวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์เลยคิดว่าต้องหายาแก้ทุกข์เลยออกบวชเพื่อศึกษาค้นฟ้าจะค้นอยู่ในวังไม่ได้ค้นในวังมันไม่ได้แล้วมันไม่มีเวลาจิตใจก็วุ่นวายต้องไปอยู่ที่เงียบเงียบเพื่อให้ใจสงบแล้วจะได้คิดได้ค้นในปัญหาต่างๆคิดไปค้นไปก็จนได้พบความจริงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้พบความจริงแล้วก็นำความจริงนั้นไปประกาศให้ชาวโลกได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจต่อไปผู้ที่ได้เอาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นเครื่องมือดับทุกข์มันก็ดับทุกข์ได้ใจสบายมีเยอะคนที่มันพ้นจากความทุกข์มาเพราะเข้าใจธรรมะนี่มีเยอะพ้นจากความทุกข์พ้นจากปัญหาต่างๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ปลงได้วางได้ว่าเออมันเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดามันคือเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่เราจะหน่วงเหนี่ยวว่าได้บังคับไว้ได้เช่นเรามีบุตรพิกลพิการมันก็เป็นตามธรรมชาติของมันเราห้ามมันได้เมื่อไรแล้วเราจะไปเป็นทุกข์ต่อมันไม่ใช่ว่าเด็กจะดีขึ้นลูกสอบตกเอ้ยแม่เป็นทุกข์กลุ้มใจกลุ้มใจมันได้อะไรขึ้นแล้วจะฟื้นไหมลูกมันจะได้ไหมในปีนั้นมันไม่ได้ต้องเรียนใหม่อบรมกันใหม่คอยควบคุมกันใหม่ให้ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาเขาก็ก้าวหน้าเขาก็ไปเรามีปัญญาที่จะคิดค้นว่าจะแก้อย่างไรปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะทำอย่างไรนั่นมันดีกว่าแต่มานั่งเป็นทุกข์มันมืดนะเวลาทุกข์เนี่ยมันมืดแปดด้านเราเรียนพูดว่ามืดแปดด้านมองไม่เห็นทางออกแล้วอ้าวทำไมไม่แหวกม่านออกไปมั่งแหวกม่านออกไปมองแสงสว่างมันมีความสุขมันก็อยู่ในความทุกข์นั่นแหละไอ้ความพ้นทุกข์มันก็อยู่ในตัวความทุกข์นั่นแหละแต่ว่าเราไม่มองไม่ค้นกลับไปเห็นแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเห็นด้วยความไม่มีปัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็เห็นความจริงแต่นี้เราไม่มองให้เห็นความจริงเพราะมองแต่แง่ทุกข์แง่เดียวพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มันก็มีทุกข์เป็นเรื่องดับได้ทางให้ดับทุกข์ได้มันก็มีมีตั้ง4ประตูแต่เรามองเดียวๆมองแต่ความทุกข์แต่ไม่คิดว่ามันทุกข์เพราะอะไรปัญหามันอยู่ที่ไหนแล้วเราจะดับปัญหาอย่างไรจะแก้ความทุกข์ได้อย่างไรไม่แต่งตลอดรู้ไม่ตลอดรู้แต่แง่เดียวแล้วก็มองอยู่แต่เรื่องนั้นไม่มองถึงว่าเหตุของปัญหาตัวเรื่องมันอยู่ที่อะไรปัญหามันอยู่ที่อะไรปัญหาของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันอยู่ที่เราเข้าใจผิดนั่นเองเข้าใจผิดในเรื่องความทุกข์ไม่เข้าใจตรงตามปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เข้าใจปัญหาแล้วก็ไปแก้โดยวิธีทางที่มันไม่ถูกต้องแก้ไม่ถูกแล้วทุกข์มันจะดับได้อย่างไรมันดับไม่ได้นี่เราจะต้องรู้ว่าทุกข์มีแล้วมีทุกข์ทุกข์มีเพราะอะไรมันต้องมีเหตุเหตุมันเกิดที่อะไรเราก็คิดง่ายว่าเหตุมันเพราะสิ่งนั้นไอ้สิ่งนั้นไอ้สิ่งนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเช่นฝนตกเราเป็นทุกข์แต่เราเป็นทุกข์ฝนจะหายไหมล่ะฝนมันก็ต้องตกต่อไปลมพายุใหญ่มันก็ต้องพัดต่อไปแต่เรานั่งรุ่มใจเรื่องฝนตกเรื่องลมพายุใหญ่เป็นทุกข์ซ่อนทุกข์ลงไปฝนมันตกอยู่แล้วเราไปทุกซ่อนลงไปอีกนี่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดว่าเอ๊ะทำไมฝนตกเอ้าก็ธรรมชาติมันอย่างนั้นดวงอาทิตย์มันส่องแสงลงมาเกิดความร้อนความร้อนทำไมน้ำเป็นไอแล้วมันลอยไปหมู่เมฆมันก็จับมันเป็นก้อนมาเป็นก้อนหนักเท่ามันก็ลงมาใกล้แผ่นดินมันก็ตกเป็นฝนลงมาลมมันพัดมามันก็ตกเป็นธรรมดาถ้าลมแรงฝนมันก็มากลมไม่แรงผลมันก็น้อยไอ้นี่มันเป็นวัฏฏะเป็นสังสาระของธรรมชาติที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะไปเป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์เราจะห้ามลมได้จะห้ามฝนได้
จะห้ามอะไรอะไรไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้แล้วจะไปนั่งกุ้มใจทำไมต้องพอใจในสิ่งที่กำลังเกิดอยู่เพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นต้องมาห้ามจิตใจของเราอย่าคิดให้มันผิดอย่าคิดออกไปนอกลู่นอกทางแต่คิดให้ถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงว่าต้องยอมรับพูดง่ายๆว่ายอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะเรามันมีเหตุมีผลที่จะให้เป็นอย่างนี้ยอมรับเนี่ยมายอมรับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรค่อยแก้ไขต่อไปเรามีสมองมีปัญญาค่อยคิดปรับปรุงต่อไปแก้ไขปัญหาต่อไปแต่ว่ายอมรับว่าต้องเผชิญกับสิ่งนี้อันนี้การเผชิญกับอะไรนั้นต้องเผชิญกับมันด้วยปัญญาอย่าไปเผชิญกับสิ่งนั้นด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจเราต้องเข้าไปหาด้วยปัญญาอาสรพิษนี่มันต้องจับด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็กัดเอาเท่านั้นเองเมื่อคืนดูภาพยนตร์ไอ้โทรทัศน์เรื่องที่อียิปต์นะมีคนอยู่กลุ่มนั้นพวกจับงูขายงูมีพิษทั้งนั้นจับขายจับแมลงป่องแมลงป่องหางมันชดเดไอ้ที่หางน่ะพิษมันอยู่ตรงนั้นแต่เขาจับไม่แม่ปอกกัดจับงูไม่ให้กัดล่วงเข้าไปในรูงูด้วยงูก็ไม่กัดจับได้คนที่ไม่รู้นะว่านี่มีคาถาดีมีอะไรนี่ไม่ใช่มันมีเทคนิคในการจับที่จะไม่ให้งูกัดแล้วดึงออกมาใส่ถุงส่งไปขายประเทศยุโรปประเทศไหนๆได้เงินมาใช้มากินกันอยู่นี่เขาเรียกว่าจับด้วยปัญญางูมันก็ไม่ทำร้ายอันนี้เราไม่ได้จับอะไรด้วยปัญญาไอ้ความทุกข์เปรียบเหมือนงูที่เที่ยวเลื้อยเพ่นพ่านอยู่แล้วเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วยความเข่าไม่เข้าใจตามสภาพที่เป็นจริงเห็นงูเป็นเชือกก็ได้เห็นเชือกเป็นงูก็ได้ที่เรียกว่าเห็นผิดแล้วไม่ถูกต้องเห็นเราเห็นเชือกเป็นงูไปจับข้าวไม่ถูกทางงูก็แม่งกัดได้เห็นงูเป็นเชือกก็ไม่ได้มันต้องเห็นว่างูก็คืองูเชือกก็คือเชือกอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเราต้องรู้ตามที่มันเป็นจริงว่าความจริงมันเป็นอย่างไรแล้วเราก็ต้องต่อสู้กับสิ่งนั้นด้วยปัญญาคิดหาเหตุหาผลในคำสอนทางศาสนาท่านสอนอย่างนั้นวิธีแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าคือเผชิญกับสิ่งนั้นด้วยปัญญาไม่ใช่หนีนะพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราหนีปัญหาหนีไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ชอบการหนีแต่ชอบการต่อสู้กับสิ่งนั้นด้วยปัญญายกตัวอย่างเช่นว่าพระองค์เสด็จไปเมืองโกสัมพีแล้วก็มีพระนางมาคันธยาเนี่ยแกโกรธพระพุทธเจ้าโกรธมานานแล้วเพราะว่าพ่อแม่ทำไม่ถูกหรือว่าลูกสาวสวยใครมาขอก็ไม่ให้บอกว่าต้องหาผู้ชายที่รูปร่างไม่ได้แต่งงานวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นั่นคือรู้ว่าพ่อกับแม่นี่มีอุปนิสัยที่จะสอนได้ก็เลยมาพ่อไปพบก่อนพบโอ้ยบุรุษผู้นี้รูปร่างดีมากเหมาะแก่ลูกสาวเราเลยบอกว่าอย่าไปไหนอย่าไปไหนอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนเดี๋ยวจะไปเอาลูกสาวมาให้ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าจะเอามาให้ไปถึงบอกแม่ยาเมียนี่ยายพบแล้วพบลูกเขยแล้วรูปร่างหน้าตาเข้าทีพบแล้วรีบแต่งตัวลูกสาวแต่งตัวลูกสาวสวยพริ้งพาไปมาหาพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ยืนอยู่ตรงนั้นท่านหลบไปนิดหลบไปหน่อยไม่ให้เห็นแต่เหยียบรอยเท้าไว้พอเหยียบรอยเท้าไว้แม่บ้านมาเจอโอ้แกนี่แม่โอ้แกนี่ไม่เอาไหนรอยเท้าแบบนี้ไม่ใช่รอยเท้าของคนมีกิเลสรอยเท้าคนหมดกิเลสแล้วจะเอาลูกสาวให้ก็ได้ยังไงจะตาผัวบอกเฮ้ยไอ้แกนี่ก็ดูอะไรอะไรมันก็ดูจระเข้ในโอ่งนะเห็นตั้งตัวเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเที่ยวหาก่อนอยู่ตรงไหนไปถึงหาเจอกันโอ้มานี่ลูกสาวฉันจะยกให้พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าลูกสาวของท่านอย่าว่าจับด้วยมือเลยแม่แตะด้วยเท้าก็ไม่เหมาะว่างั้น
แม่คนนั้นก็กรูที่บอกโอ้สมณะองค์นี้กูจะจำไว้ได้โอกาสต้องเล่นงานแก่แค้นอ่า

0: แต่ว่าพระองค์ตรัสธรรมให้พ่อแม่สองคนเข้าใจได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้แนวทางที่ถูกต้องแต่ลูกสาวไม่ครับพระพุทธเจ้าเทศอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะเมาในรูปเกินไปเลยไม่ได้อะไรมีแต่ความพยาบาทว่าต้องเรียนอันนี้พระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองโกสัมพีแม่หญิงคนนั้นได้ไปเป็นมเหสีรองของพระเจ้าอุเทนในเมืองนั้นได้เป็นมเหสีก็เลยมีมเหสีก่อนอยู่องค์หนึ่งชื่อสามาวดีรู้ว่าพระนางสามาวดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นไม่ได้ทำอาจารย์ทำลูกศิษย์กดใส่ร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยประการต่างๆนะแต่พอรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาก็จ้างคนให้ไปดักด่าให้ไปดักสามแยกไปดักสี่แยกไม่ว่าไปไหนมีคนด่าเรื่อยพระอานนท์บอกไม่ไหวเมืองนี้คนขี้ด่ามากเหลือเกินไปเมืองอื่นเถอะพระเจ้าค่ะเอาอานนท์ไปเมืองอื่นถ้าคนด่าอีกไม่ต้องหนีกันทั่วชมพูทวีปเลยไม่ได้ตถาคตจะหนีอย่างนั้นไม่ได้ตถาคตเป็นเหมือนช้างออกศึกแม่ลูกสอนมากระทบเหมือนกับหาฝนช่างไม่ถอยอาหังนาโค
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center
4: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าเป็นยังล่ะเต่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน